0: ญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการ Welcome you all to this session of distance learning conference science teacher training program on the physics and mathematics of slinky seismometers and their use in the classroom, organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, with kind support from the TOT public company and the Institute for the Promotion of Science and Technology. Today's session is the first session of 5-session series conducted by Dr. Dean Lively Brooks and his team from Oregon University. And we also have Dr. Titi Gunyatit from Mahidol University, Kanchanaburi campus as the moderator and translator. Over to you, Dr. Titi.
1: ขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ Good morning. ครับ Good morning, Dr. Dean.
2: Good morning, Dr. Didi.
1: How are you today?
2: We'd like to... We are good. I'm sorry to hear about your cold. Hopefully you'll be feeling better soon.
1: Yes.
2: I think what we'd like to do is start today with a bit of a review of the last session. And I wanted to, on my first slide, show a picture of our slinky seismometer that we've been working with. And note that in the slinky seismometer is a slinky which acts as a spring and a mass hanging from it. And that is what we call a simple oscillator. Please translate.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าวันนี้อาจารย์จะพูดถึงทบทวนเนื้อหาที่เราได้ศึกษาไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าได้ นำเสนอ สไลด์นะครับในส่วนของที่เป็น slinky seismometer นะครับซึ่งในตัว slinky seismometer เนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็น slinky spring นะครับคือส่วนที่เป็น spring บวกกับตัวถ่วงน้ำหนักนะครับซึ่งเป็นแม่เหล็กเนี่ยนะซึ่งทั้งสปริงแล้วก็ตัวถ่วงน้ำหนักเนี่ยนะก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็น simple oscillator หรือเป็นตัวแกว่งอย่างง่ายนั่นเองนะครับDr. Dean, go ahead please. Thank you.
2: Thank you. We did some simple experimentation with oscillators and we decided that we would examine the frequency of oscillation of our oscillator, how many times it bobs up and down in a second. And we changed some variables that might control this. We changed three different things, one of which was the mass hanging from the spring, the second of which was the stiffness of the spring, how stiff the spring is, and the third variable was how far we displaced the mass from equilibrium position before we let go. We did these experiments and recorded them using a smartphone, and then we went ahead and took the videos we made and analyzed them using a free software called Tracker. Please translate.
1: Yes. Yes. Thank you, Dr. Dean.
3: Yes, thank you.
1: อาจารย์ดีนก็บอกว่าได้มีการทดลองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อที่จะหาความถี่ที่เหมาะสมความถี่ที่ต่างๆกันของออสซิเลเตอร์หรือตัวแกว่งนี่เองนะครับโดยในการทดลองนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนนะค่าตัวแปรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับค่าตัวแปรที่ว่านี้ก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับ อย่างแรกก็คือมีการเปลี่ยนค่าตุ้มน้ำหนักนะฮะค่าน้ำหนักที่แขวนเข้ากับตัวสปริงนะครับอย่างที่2ก็คือได้มีการเปลี่ยนในเรื่องของสปริงที่มีค่าค ความแข็งหรือว่า stiffness นะครับที่แตกต่างกันนะครับและอย่างที่3ที่ทำการทดลองก็คือ ทดลองดึงด้วยระยะทางเนี่ยดึงสปริงที่ระยะทางที่ออกห่างจากจุดสมดุลนะฮะ ก่อนที่จะปล่อยสปริงนะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการทดลองไปทั้งหมดแล้วก็ได้มีการถ่ายวิดีโอเอาไว้ด้วยสมาร์ทโฟนนะก็คือด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับจากนั้นก็ได้ใช้โปรแกรม tracker นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ capture วิดีโอแล้วก็ใช้วิเคราะห์นะว่าศึกษาเพื่อศึกษาการแกว่งของสปริงนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
2: One of the first interesting aspects of this experimentation was we varied the initial displacement of the oscillator and then we recorded and from that we determined the frequency and we were curious as to whether the initial displacement change the frequency of the oscillator or not. And we came up with this graph that I hope you can see in front of you that's being displayed. And on the horizontal axis was the displacement. We varied displacement. And the vertical axis is period, but the period is the inverse frequency. So it's nominally the same thing. And the interesting thing was is that we saw that a line through this graph had a slope of zero. And our conclusion from the data was that the initial displacement did not affect the fundamental frequency of our oscillator. Please translate.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับ อาจารย์ ดีน ก็ บอก ว่า สิ่ง แรก ที่ ได้ ทำ การ ทด ลอง เนี่ย เพื่อ ที่ จะ ศึกษา ว่าณตำแหน่งของการที่ปล่อยสปริงนะครับที่ดึงสปริงแล้วก็มีการระยะทางที่ดึงไปแล้วก็ปล่อยสปริงที่ระยะทางต่างๆนะครับ หลังจากที่ปล่อยสปริงแล้วเนี่ยก็ได้มีการเพื่อที่จะหาว่าระยะทางที่แตกต่างระยะทางตั้งต้นที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยจะมีผลต่อความถี่ของการแกว่งของสปริงหรือไม่นะครับโดยสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยจากการที่ได้ทำการทดลองและนำไปพลอตกราฟเพื่อทำการศึกษาในคราวที่แล้วนะครับก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงของกราฟที่เห็นเนี่ยจะพบว่าสโลปของกราฟที่ทำการพลอตออกมาได้เนี่ยมีค่าสโลปเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ทำการทดลองและพิสูจน์ทราบได้ก็คือว่าระยะทางตั้งต้นในการดึงสปริงเพื่อที่จะศึกษาว่ามันจะมีผลต่อความถี่ของสปริงหรือไม่นั้นปรากฏว่าระยะทางที่ว่านี้ไม่มีผลนะถ้าหากว่าตัวแปรตัวอื่นยังมีอยู่นะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
2: Thank you. I showed that example because sometimes it's useful to show students what it looks like when a variable doesn't have an effect on a device. So in this case, it didn't have an effect. But we did actually then change the spring constant, and the graph for that is shown here. And we also changed the mass.So we found with the spring constant that if we increase the spring, the stiffness of the spring, K, we increase the frequency. And we also found that if we, it's not shown, that if we increase the mass of the oscillator instead, we decrease the frequency. Please translate.
1: Thank you, Dr. Dean.ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าตัวอย่างที่พูดถึงเมื่อตะกี้นี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถคุณครูอาจารย์สามารถนำไปสอนนักเรียนนะครับแสดงให้นักเรียนได้เห็นว่าถึงแม้ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรไปแล้วเนี่ยแต่ก็ปรากฏว่าเป็นตัวแปรที่ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ frequency หรือความถี่ของสปริงนะครับ และหลังจากนั้นก็พูดถึงว่าได้มีการเปลี่ยนstiffness ก็คือความแข็งของสปริงนะครับแล้วก็ได้ทดลองดูแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อเปลี่ยนความแข็งก็จะทำให้เพิ่มความถี่ของสปริงขึ้นนะในขณะที่เมื่อมีการเพิ่มน้ำหนักให้กับสปริงนะครับ

0: thank you. So I'm showing on my display now a more precise relationship that we could arrive at if we were careful in analyzing our data, more careful. And it turns out that the frequency increases as the square root of k, the stiffness, and decreases as the square root of m, the mass on the spring. Those are the two variables that turn out to be important. Now, why this is important is because we want to tune our Slinky seismometer oscillator to resonate at the right range of frequencies. Those frequencies correspond to the frequencies of seismic waves, as I've shown here in the graph on the left. Please translate.
1: Dr. Dean, one of the problems is that we don't actually see the graph on your side. So.
0: There. Is that better? Okay, thank you.
1: Okay. All right.
2: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าก็จากการค้นพบในการพลอตกราฟนะที่นำเสนอนะครับก็พบว่าเมื่อมีการพลอตกราฟดังที่เห็นบนจอนะครับว่าด้านแนวแกนตั้งเนี่ยจะเป็นamplitude spectrum นะครับส่วนแกนนอนนี่ก็จะเป็น frequency นะครับตัวนี้เนี่ยอาจารย์ดีนบอกว่าจากการทดลองทำให้เราพบความสัมพันธ์ของความถี่สูงขึ้นนะครับเป็นมีความสัมพันธ์กับ square root k หรือเป็นค่า stiffness ของ spring นะครับแล้วก็ frequency ที่ลดลงก็มีความสัมพันธ์กับ square rootm นะครับ square root m แล้วก็จากการทดลองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาว่าความถี่ที่เหมาะสมนะครับที่จะทำให้สามารถตรวจวัดจาก slinky spring เนี่ยกับความถี่ของแผ่นดินไหวจริงๆนะครับดังที่เราเห็นในกราฟนะครับว่าช่วงความถี่ของแผ่นดินไหวนะฮะจะเห็นว่าตกอยู่ตามที่แสดงบนกราฟนะครับก็เราก็จะต้องพยายามหาตัวค่าสปริงที่มีค่า k ที่ตอบสนองกับความถี่ที่ว่านี้นะครับก็คือนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมถึงพยายามศึกษานะครับศึกษาถึงการแกว่งของสปริงแล้วก็ตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ Thank you Dr. Dean.Go ahead, please.
0: Thank you. So now we're going to move forward into a discussion about electricity. And one of the challenges of investigating electricity is that we're investigating something that we essentially can't see. It's an effect that's caused by...essentially invisible or very small particles called electrons, and it involves the motion of those electrons. So I wanted to do about 5 or 10 minutes talk about electricity, and then from there we will talk more about electromagnets and electromagnetic induction or moving magnets to make electricity. Please translate.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับจากนั้นต่อไปวันนี้เราก็จะมาดูกันในเรื่องของelectricity นะครับหรือไฟฟ้านะครับซึ่งไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดูได้ยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นนะฮะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมีขนาดเล็กมากนะครับแล้วเรายังจะต้องศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องใช้วิธีการทดลองต่างๆนะครับในส่วนตรงนี้
2: ดร.ดีนก็เลยบอกว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีที่จะปูพื้นฐานในเรื่องของไฟฟ้าต่างๆนะครับแล้วถึงจะไปสู่การทด

0: ลองเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กนะครับ Thank you Dean go ahead please
1: Okay you can see that I have with me here hopefully can you zoom the camera in on this this is very special tape that's made by Swiss Craftsman and cost $1,000 a meter and that is a joke please let them know when you translate so no it's just everyday cellophane tape and I'm going to take and draw off a large piece of tape hopefully it doesn't stick to me like it just did I'm going to take it and I'm going to put it down on the table I'm going to leave a little bit of a handle off the end so that I can grab it and then I'm going to stick it to the table And then I'm going to do the same thing with the second piece. So another long piece of tape. And again, leaving a handle. And I'm going to mark it down to the table. So does somebody in Thailand want to tell me what they think will happen when I rip these pieces of tape off the table? Please translate.
0: ครับ อาจารย์ดีนก็บอกว่าที่อยู่ในมือเขาที่พวกเราเห็นนั่นน่ะเป็นเทปที่ผลิตโดยใครนะฮะสกอตหรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่านี่แพงมากราคาเป็นพันเหรียญเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นโจ๊กนะครับไม่นะพูดเล่นนะครับทีนี้ก็บอกว่าทําการทดลองนะครับโดยการดึงเทปใสนะครับออกมายาวประมาณสักชิ้นละประมาณ1ฟุตได้นะครับแล้วก็เอาไปแปะติดไว้บนโต๊ะนะครับทำอย่างนี้อยู่2ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็ถามคุณครูว่าคุณครูคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์ดีนจะดึงเทปใส่ทั้ง2แผ่นขึ้นมานะครับคุณครูคิดว่ายังไงครับลองให้ความเห็นไหมครับให้ความเห็นได้ครับพูดได้เลยครับยังไงก็ได้ครับเป็นไรเพราะว่าอันนี้ถ้าเราลองนึกนิดนึงว่าเออนี่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเราคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องยังไงครับ
2: ทดสอบ
3: I did already translate it, Dr. Dean, but I'm waiting for the response from the teachers.
1: Yes. Okay.
0: มีความเห็นไหมครับคุณครูเงียบเลย
2: ยังเงียบอยู่คร
0: ับ สนุกครับนึกว่ามีทางหัวหินมีไหมครับ
2: สวัสดีครับท่านอาจารย์ทิติครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์
2: อาจารย์ดีนบอกว่าเวลาดึงพร้อมกันใช่ไหมครับดึงพร้อมกัน
3: อาจารย์ดีนครับ Do you mean rip off the tape at the same time or both of them or just one at a time
1: at the same time and then I'm going to bring them close together one in each hand
0: ครับก็บอกว่าดึงออกมาพร้อมกันเลยแต่ว่าจะเอาทั้งเทปทั้ง2ชิ้นมาชิดประจบประกบกันนะครับ
2: ดึงแล้วมาติดกันอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ประมาณนั้นนะครับแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะดึงในส่วนที่มันไม่มีกาวด้านที่ไม่มีกาวนะครับเข้ามาหากันถ้าเดานะครับ
2: อาจารย์ทางหัวหินมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับอาจารย์ครับอาจารย์เขาเอาเทปติดไปที่โต๊ะนะครับ2เส้นประมาณฟุตหนึ่งนะครับแล้วเขาจะดึงพร้อมกันผมขออนุญาตสักหนึ่งความเห็นนะครับว่าเวลาดึง2ครั้งน่าจะดึงไม่ขึ้นนะครับอาจารย์ที่
0: น่าจะดึงไม่ขึ้นไหมว่ามันติดแน่นใช่ไหมครับ
2: ติดแน่นเพราะอาจารย์บอกว่า very special tape
3: another joke อาจารย์ดีน so หัวหินเสร็จอาจารย์ from หัวหินเสร็จ you probably cannot rip it

0: because this is after all, this is a very special tape. So it costs a lot of money, so you're not going to be able to.
1: So Swiss craftsmen, you know. Good joke. Good joke. So I'm going to rip them off, and I hope the cameras can see. I'm going to bring them together, and look what happens to them when I bring them together. That they actually repel each other.
0: Oh. Right.
1: Right. And that is.
2: ดึงขึ้นมาแล้วในแทนที่ทั้งเส้นจะติดกันปรากฏว่ามัน
3: ผลักกัน
2: มันดันกันออกนะครับ
3: ครับ
2: โอเค
1: So what I've done is I've concentrated charge on each piece of tape and they have the same charge on one tape as on the other piece of tape so they repel each other and the important thing is that I canby concentrating the charges, I can create a force on other charges on the other piece of tape that cause them to repel each other. And importantly, they don't even need to be touching to repel each other. This is action at a distance. Please translate.
2: ครับ อาจารย์ดินก็ชี้เห็นว่าเทปที่ดึงขึ้นมาจะเห็นว่าเนื่องจากว่ามันมีประจุนะครับมีประจุไฟฟ้าที่มันเหมือนกันนะครับเพราะพอนำเอาเทปทั้งสองมาอยู่ใกล้ๆกันไม่จำเป็นจะต้องเอามาติดกันด้วยซ้ำนะครับคืออยู่ระยะยังห่างกันก็เราก็ยังสามารถที่จะเห็นว่าประจุเนี่ยมันทั้งสองแผ่นจากทั้งสองเทปทั้งสองแผ่นเนี่ยมันก็จะดันกันออกนะครับมันไม่สามารถที่จะประกบติดกันได้ไม่จำเป็นจะต้องนำมาชิดติดกันซะทีเดียวก็ได้นะฮะซึ่งก็จะเห็นได้จากการทดลองนะครับ
0: Thank you, Ajahn Dean. Go ahead, please.
1: You can tell them that I'm very wasteful with my $1,000 a meter Swiss crafted tape.
2: เปลืองมากเลยครับการทดลองอันนี้นะครับหมดไปเป็นพันเหรียญเลยโจ๊กนะครับโอเค
1: So this introduces one important concept in electricity, and it is what is called voltage, which we represent by the letter V.And my informal term for voltage is something called, I call it charge push. It's the ability to push charges around and do useful work for us. Please translate while I get ready for the next one.
2: yeah, okay, yeah. ครับ อาจารย์ดีก็บอกว่าสิ่งที่เราได้ทดลองเนี่ยนะครับหลักการที่เราเห็นว่าอันนี้เนี่ยอาจารย์ดีก็เรียกว่าเป็น voltagenะครับเป็น voltage หรือถ้าเป็นอีกคำหนึ่งที่เขาใช้ก็คือเป็นคำว่า charge push นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นแรงดันที่เกิดจากประจุนะครับเกิดจากประจุซึ่งอันนี้จะมีประโยชน์มากนะในเรื่องของการที่จะทำ charge push ในการทดลองของทางไฟฟ้านะครับเราก็ได้ใช้ประโยชน์จาก charge push เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็คงจะได้เห็นกันต่อไปนะครับในการทดลองต่อไปครับ Dr. Dean, thank you. You can go ahead.
1: So we have another a little, I call it an analogous model. It's sort of an analog model. And it can be related to other concepts about electricity as well. And so what I do to make this model work is I take my electrons, they're otherwise known as marbles, and they fall through my conductor like this. It makes all sorts of fun noises. Of course, I have some real electrons here. As we know, real electrons are shiny and sort of metal because all the ones I've ever seen look just like this. So we can do it with real electrons too. And I can also do this looks kind of fancy here. It's got nails and things, but you can make one of these easily just using push pins or thumbtacks and letting out a grid and then just letting the electrons fall through. Whoops, they're stuck. I want to explore this analogous model a little.

0: little bit. Please translate.
1: Jandin ก็ทำการทดลองให้เราดูนะเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองซึ่งอันนี้อาจารย์จะสามารถมองเห็นได้ในสไลด์นะครับที่จารย์ดินเตรียมเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นแผ่นแป้นนะครับแล้วก็มีหมุดนะครับมีหมุดอยู่นะซึ่งอาจารย์ดินก็ทำให้ดูทั้งสองอย่างอันนึงก็จะเป็นตะปูตอกเอาไว้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนที่อาจารย์สามารถที่จะทำด้วยเองโดยใช้ตัวเข็มหมุดนะครับที่มีหัวจับอยู่สามารถที่จะทำกริดแล้วก็จุดลงไปนะครับแล้วก็อาจารย์ดินก็ได้หยิบตัววัตถุนะครับที่เป็นที่เขาเรียกมาร์เบิลนะครับเป็นลูกกลมเล็กๆเหมือนคงคล้ายๆลูกแก้วเราแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นโลหะนะฮะถ้าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ต้องถามอีกทีแล้วก็บอกว่าอันนี้คืออิเล็กตรอนนะครับทำให้เป็นเสมือนหนึ่งเป็นอิเล็กตรอนแล้วก็ใช้ตัวนี้นะฮะปล่อยลงไปในแป้นที่ว่านี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะวิ่งไปชนกับหมุดต่างๆนะก่อนที่จะวิ่งจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำนะครับในขณะที่มันวิ่งลงไปมันก็จะชนสะเปะสะปะกับตัวหมุดที่ปักขวางทางเอาไว้นะครับDr. Dean, go ahead, please.
2: I want to just demonstrate two things I can do to my analogous model. One is that I can change the charge push. So I'm now increasing the charge push. You can see what happens when I increase the charge push or voltage. All right. Conversely, I can decrease the charge push or voltage. So I'm making it lower.And you can see what happens when I do that. And I can also use this analogous model to talk about the concept of current, or what we call I current, and that is the flow of the electrons. So if I were to design a meter for this model, that would monitor current, I would just have a little person looking across here and counting the number of marbles going by in a second. And that is directly analogous to current. Please translate.
1: ครับ ครับ อาจารย์ดีนก็อธิบายต่อนะครับโดยเครื่องมือไอเนี่ยเปรียบเทียบเสมือนกับเป็น voltage นะครับหรือ charge push นะครับโดยเราสามารถที่จะเพิ่มความต่างนะเพิ่มความต่างสักนะโวลเทจก็คือถ้าเราเพิ่มแล้วก็ยกให้มันมีความชันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อจานดินเอาลูกแก้วหรือมาร์เบิลเนี่ยมาปล่อยนะฮะก็จะเห็นว่าลูกแก้วเนี่ยสามารถไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำได้ในความเร็วระดับหนึ่งนะครับพอเราลดสโลปของแป้นลงนะครับก็เท่ากับว่าเราลดความต่างศักย์ของมันนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อปล่อยลูกแก้วลงบนแป้นนะมันก็จะวิ่งกระทบกับตัวหมุดไปในอัตราความเร็วที่ลดลงนะน้อยกว่านะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะมันถือเป็นการทดลองที่อุปมาอุปไมยคล้ายคลึงกับกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับกระแสไฟฟ้าที่มีอิเล็กตรอนวิ่งไปในความต่างศักย์ที่หรือโวลเทจหรือชาร์จพุชที่สูงหรือต่ำนะครับและในขณะเดียวกันก็พูดถึงว่าอันนี้นอกจากจะใช้ทดลองในเรื่องของโวลเทจแล้วนะครับก็ยังสามารถใช้ทดลองในเรื่องของกระแสไฟฟ้าอีกด้วยนะหรือค่าไอนะฮะค่าไอนี่ก็คือสามารถที่จะตรวจวัดได้เช่นกันว่าเราก็มาดูว่าความกว้างของแผ่นที่ว่าเนี่ยนะครับมันกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปนับว่าเมื่อมีลูกแก้ววิ่งไหลผ่านลงไปนะฮะก็เราจะนับว่า มีลูกแก้วผ่านไปได้ต่อระยะเวลาเนี่ยนะฮะสักกี่ลูกนะครับโดยใช้ตัวการทดลองเดียวกันนี้นะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
2: And last thing so when our electrons move through our wire because of charge push how high this is they lose energy by running into these pins or if I were using this device they would run into the pins there that is analogous to how electrons lose energy when flowing through a conductor they collide with atoms and they transfer energy to those atoms if we have engineered those atoms properly like in a light bulb the atoms give off light after the energy is transferred to them. So this is one way that moving electrons can do work for us in a circuit. Please translate.
1: ครับครับนอกจากนั้นนะฮะก็ยังได้ใช้อธิบายว่าเมื่อตัวมาร์เบิลวิ่งผ่านลงไปบนแป้นนะครับก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่าเป็นอิเล็กตรอนที่วิ่งผ่านตัวนำลงไปนะครับการที่ตัวลูกแก้ววิ่งชนกับหมุดในระหว่างทางเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าอิเล็กตรอนเนี่ยพอวิ่งลงมาก็จะชนหรือว่าเสียพลังงานนะครับในระหว่างที่วิ่งไปในตัวนำนะฮะต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตรวจวัดได้นะฮะโดยอาจจะใช้มีแอมป์เข้ามาวัดนะครับหรือว่าจะมีทำให้เกิดแสงไฟนะครับซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้อิเล็กตรอนสูญเสียพลังงานในระหว่างที่เคลื่อนไปตามตัวนำนะครับซึ่งแป้นที่เราเห็นนี่ก็คือเปรียบเสมือนเป็นตัวนำนั่นเองครับ Thank you Dr. Dean go ahead please Sorry we cannot hear you Oregon
2: Okay I'll try again okay. One last way that electrons can do work or basically transfer energy is by making a magnetic field and we're going to move to Blake and he's going to show us a little demonstration about that.
0: All right, so I'm going to talk about something called Oerstad's experiment. So Dr. Oerstad, he was teaching a high school class. He was using, I don't know if you can see this, this is a compass. Which just has a magnet in it that points along the direction of the Earth's magnetic field. And so what he discovered is that something interesting happened when he placed his compass next to a wire that had electrical charge flowing through it. Now, I'm going to go ahead and try to switch to a document camera. So I want to make sure that you guys can see this. All right, give me a second. Can you, everyone see the compass that's now on the screen? Should be a compass with a wire flowing through it, and feel free to translate.
1: Yes, clearly, yes.
0: Clearly. Okay. All right, so before I move on, go ahead and translate.
1: Yes, Cap. จากนั้นนะเราก็จะได้มีการมาดูว่าเมื่อพลังงานไฟฟ้านะครับหรืออิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ไปตามตัวนำแล้วนะครับที่มีการสูญเสียพลังงานไปส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดเป็นพลังงานแม่เหล็กขึ้นมานะครับตรงนี้เราสามารถที่จะทำการทดลองได้นะครับโดยจากการทดลองของOersted นะครับ Oersted นะครับซึ่งก็ค้นพบในการทดลองในห้องแลบของเขานะครับว่าเมื่อมีการเดินกระแสไฟไปตามตัวนำก็จะพบว่าเกิดเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้Blake ก็จะทำการทดลองให้เราดูว่าเมื่อเรานำเอาแม่เหล็กนะฮะโทษนะเอาเข็มทิศนะครับซึ่งแน่นอนเข็มทิศทำมาจากแท่งแม่เหล็กเล็กๆนะครับไปวางไว้กับสายไฟที่กำลัง จะมีกระแสไฟ

0: าผ่านแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นนะครับ Blake thank you go ahead please
1: So here I have a battery that I'm going to attach to these wires and send a current flowing through, and we're going to see what's going to happen to this compass. So as you can see, when I place the current going through, a magnetic field is generated by the wire, and it causes this needle to spin around, reacting to it. So what's going on is that around this wire, when I generate a current,I'll put another compass here. It creates an electric field all around different positions of the wire. And so if I move this compass in different places, sorry, let me make sure that we can see this. So I have another compass here. And you can see when I put the current through it, the needle points to the wire. And so all around this wire,A magnetic field is being generated when a current runs through it. Go ahead and let you translate. If you can you hear me, Thirdy?
0: Can you hear me?
1: We can now. I think we lost you for a second there.
0: Hello.
1: Yes. We can see you now. Can you hear us?
0: Yeah, sure. I'll just go ahead with the translation. Thank you, Meg.
1: Sure. Sorry if you didn't get all that.
0: Yeah. Okay. I got all of that. All right. ก็ได้ทดลองให้เราเห็นว่าเมื่อมีการปล่อยกระแสไฟผ่านไปในตัวนำซึ่งเป็นสายไฟนะครับแล้วก็วางเข็มทิศเอาไว้ข้างๆสายไฟนะครับก็จะเห็นว่าเข็มทิศนี่มีการตอบสนองนะฮะโดยการหมุนของตัวแท่งเข็มทิศนะฮะเราเห็นได้ชัดเลยว่าพอใส่กระแสไฟเข้าไปนะยิ่งใส่มากเข็มทิศก็จะหมุนติ้วเลยนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีการตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบๆสายไฟเพราะฉะนั้นแสดงว่าสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเนี่ยก็จะมีได้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นมาด้วยนะครับ Thank you Blake Go ahead please
1: Okay so now that we know that putting current through a wire generates a magnetic field there are things that we can do to take advantage of this so I don't know if the screen is showing me again I'm holding in my hands a loop of wire can everyone see me
0: yes
1: okay so the ideais since when the current travels through the wire, it generates a magnetic field around the wire. So if we take lots of loops of wire here, and we stack them up, the magnetic fields that are generated around the wire stack up and become stronger. So with that, I'm going to go ahead and ask everyone a question that I want your feedback. It's also on the worksheet. So the ideais that if I'm going to generate a magnetic field in this coil of wire by sending a current through it, what's going to maximize the magnetic field in the coil? Is it going to be stronger when I have lots of different turns? Is it going to be stronger when I increase the current that's going through it? Or will it be strongest when I place a piece of iron inside my coil? Go ahead and have you translate and ask everyone that question, have them think about that for a minute or so.
0: Okay, thank you, Blake.
1: Thank you.
0: ครับ Blake ก็เลยบอกว่านอกจากจะมีเรารู้แล้วว่าสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเนี่ยจะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นทีนี้เขาก็เลยนำสายไฟเนี่ยมาทำเป็นขดลวดนะม้วนนะม้วนไปตามเป็นขดขึ้นมานะครับอย่างที่เราเห็นที่เบลคเขานำให้ดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีคำถามมาถามคุณครูว่าจากการที่เขาจะทำการทดลองนั้นเนี่ยเขาก็จะถามว่าถ้าเขาปล่อยกระแสไฟเข้าไปเราคิดว่าตัวแปรอะไรบ้างที่จะมีผลต่อความเข้มของสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าจะเป็นจำนวน รอบของขดที่ที่ม้วนนะฮะหรือว่าจะเป็นระยะยา ยาวของขดลวดหรือจะเป็นว่าถ้าใส่แท่งเหล็กเข้าไปในขดลวดแล้วเพิ่มกระแสใส่กระแสไฟเข้าไปเลยถามว่าคุณครูคิดว่าอย่างไหนนะตัวแปรตัวไหนที่จะมีอิทธิพลต่อความเข้มสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับความแรงของสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เขาให้เวลาคุณครูลองพิจารณากันดูคุณครูอาจจะดูได้ในเวิร์กชีตนะครับว่าในนั้นจะมีช่องที่คุณครูอาจจะต้องถามดูว่านะฮะจะมีในหน้าที่6นะครับครับอาจารย์ครับเขาโชว์อยู่นะครับนะครับครับในนั้นก็จะมีบอกนะครับว่าแล้วเปลี่ยนจำนวนรอบนะที่หมุนนะฮะเปลี่ยนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวดนะครับใส่โลหะหรือดินสอหรืออะไรเข้าไปในขดลวดนะฮะแล้วก็เปลี่ยนกระแสไฟที่ไหลผ่านปัจจัยพวกนี้คุณครูคิดว่าอันไหนจะเป็นสิ่งที่จะทำให้มีอิทธิพลต่อความแรงของสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับYes. So Blake, I did ask the teachers to think about the parameters that they can change and what kind of impacts it's going to have. What is the most important parameters that they can change?
1: Okay. Good, that's good. Yeah, we're curious what they think the most important parameter will be as well.
0: ครับก็พารามิเตอร์ตัวไหนที่อาจารย์คิดว่าน่าจะมีผลมากที่สุดนะที่ทำให้มีความเข้มสนามแม่เหล็ก
2: ครับ
0: แรง
2: ท่านอาจารย
0: ์ด้วย
2: ท่านอาจารย์ทิติครับทางสายโลหิตมีอาจารย์จะตอบครับ
0: ครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ทิติ
0: ครับผม
3: ผมคิดว่ามี2คำตอบครับคือ1เนี่ยพื้นที่หน้าตัดที่เราใช้ในการผ่าขดลวดกับ2คือขดลวดที่ละพันเนี่ยจำนวนขดลวดที่ละพันเนี่ยถ้าหากว่ามีมากกระแสฟ้าก็จะมากเพราะนั้นการเกิดอำนาจแม่เหล็กเนี่ยจะมากขึ้นด้วยครับ
0: อาจารย์ตอบว่าพื้นที่หน้าตัดผมก็ใช้เป็นไดอะมิเตอร์ได้ไหมครับเป็นค่าเส้นผ่าศูนย์กลางมันก็คืออันเดียวกันใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: หนึ่งนี่จำนวนรอบนี่ผมถามอาจารย์นิดนึงว่ารอบเนี่ยจะต้องพันเรียงกันไปหรือว่ารอบแบบพันปนกันก็ได
3: ้พันเรียงกันครับ
0: พันเรียงกันไปใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: ได้ครับBlake, we got some answer from our colleague teacher from Hua Hin site. He mentioned that there should be two parameters.One of them is the diameter of the loop. I'm not so sure. If you increase it, you probably increase the magnetic intensity. And the other thing is that the number of loop that you make. So the more number of loops, the higher density of the magnetic intensity you can get. That's the answer.
1: Well, that's definitely a good response. So I'm going to turn to my colleagues Alex and Alexa, and they're going to do an experiment to show us specifically what happens when we change those things, and we'll see firsthand what is the most important variable. So with that, I'll let you translate, and then I'm going to go ahead and switch off to Alex and Alexa. Thank you.
0: Yeah. ครับ เลยก็บอกว่าได้เลยครับรับคำตอบแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาดูการทดลองกันว่า ทดลองกันแล้วจะมีผล

0: เป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวอเล็กซ่าก็จะเป็นคนทดลองให้ดูครับ Thank you Blake
1: Thank you Dr. Needy
2: Go for it guys
3: Alex.
0: Hi Alex.
4: Hi
0: Alex
4: Alex
3: Good to see you Dr. Needy
0: Good to see you
3: So apps are used to quickly and conveniently change physical variables in a system. Last week, we changed mass and frequency in a mass spring system and saw how that affected the displacement of the oscillator. This week, we'll be changing the number of loops and the voltage and thereby current in a coil of wire and battery system. Please translate.
0: Alex ก็บอกว่าเดี๋ยวจะคราวที่แล้วเรามีการทดลองที่มีการเปลี่ยนตัวแปรก็คือน้ำหนักแล้วก็ frequency ความถี่นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีการทดลองที่จะทำการเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่เป็นจำนวนรอบของขดลวดนะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้านะครับอันนี้จะมาทดลองกันดูครับ Thank you Alex Go ahead please
3: Point. I'd like you to broadcast the app that's on my screen. It should be a battery and a coil of wire. Are we good?
0: Yeah. Yeah. We can see it now. Yes.
3: Okay. Very good. This here is the battery. I'm scrolling across with my mouse, and this is the loop of wire. And to the left of that, you can see a table.Which lists the values of the magnetic field.
0: Alex, what are the problems? Yes. Okay, good. All right.
3: Please translate.
0: ครับก็อเล็กก็ได้ชี้ให้ดูว่านี่อาจจะเป็นการทดลองที่เราสามารถที่จะทำอันนี้เป็นตัวที่เป็นน่าจะมาจากเฟดนะฮะซึ่งสามารถที่จะเป็นตัวซิมูเลชันให้เราได้นะครับก็จะมีการจะเห็นข้างบนที่ชี้นั่นก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วข้างล่างด้านซ้ายมือลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นหัววัดความเข้มสนามแม่เหล็กนะครับว่ามีความเข้มข้นยังไงเท่าไหร่ข้างล่างแบตเตอรี่ลงมาก็จะเป็นขดลวดนะครับครับ Alex thank you go ahead please
3: the first thing I'm going to change is the number of loopsIn the coil, as you can see right now, there's just one loop, and the magnetic field is 3. This is measured in units called Teslas. So what I'll do now is I will increase the number of loops to 2, and as you can see, the magnetic field has doubled, just under 6. Likewise, if I increase it to 3, the magnetic field will increase to about 9 Teslas.And if I increase it to 4 loops, the magnetic field will reach just under 12 Teslas.
0: ครับอย่างที่เราเห็นนะฮะอเล็กได้ลองทดลองให้เราเห็นว่าเมื่อเปลี่ยนจำนวนขดรอบของขดลวดนะครับที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านเราจะเห็นว่าค่าความเข้มสนามแม่เหล็กนะฮะซึ่งเป็นที่บอกว่าเป็น magnetic field นะครับแทนค่าด้วยตัว B นะครับหน่วยเป็นเทสลานะครับก็จะเห็นว่ามีค่าที่สูงขึ้นนะครับจากเดิมเป็น2หรือ3เนี่ยขึ้นมาจนขณะนี้มีขดลวดอยู่4รอบนะครับก็จะขึ้นไปเป็นเกือบ12นะครับเทสลาครับ Alex thank you go ahead please
3: I will now vary the voltage and thereby the current in the systemIf the voltage is 0 and the battery is not providing any current, the magnetic field is 0. As I increase the voltage provided by the battery to, say, 2 volts, the magnetic field is 2.4 Tesla. If I double it to 4, the magnetic field is then 4.8 Tesla. And if I increase it to 8 volts,Then the magnetic field is 9.6. As you can see, the magnetic field is proportional to the voltage provided by the battery, and therefore the current going through the wire coil.
0: ครับอเล็กก็ได้ทดลองให้เราเห็นนะฮะว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนโวลเทจหรือกระแสไฟฟ้านะครับโดยการค่อยๆเพิ่มนะจาก0โวลต์นะครับเราก็จะเห็นว่าที่เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าก็ไม่มีสนามแม่เหล็กนะครับแต่พอค่อยเพิ่มขึ้นนะครับจาก2โวลต์ก็จะได้สนามแม่เหล็กเป็น 2.4 เทสลานะครับ4โวลต์ก็เป็น 4.8 8โวลต์ก็เป็น 9.6 เทสลานะครับ10โวลต์ก็กลายเป็น12เทสลาอย่างที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นว่ามีค่าโวลเทจนะครับมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเป็นสนามแม่เหล็กนะครับก็จะมีค่าความเข้มแม่เหล็กนะสูงขึ้นนะครับ Thank you Alex Go ahead please
3: So as we've seen the magnetic field is proportional to the voltage provided by the battery and the number of loops in the coil To clarify the exact nature of these relationships I'm going to hand over the reins to Alexa who will now give a brief overview on how to clarify relationships using Google Sheets.
4: All right, so Google Sheets is a good way to do basic data analysis. There's not a lot of features, but it is free, so it's very good to use. You have to start by labeling two columns with your independent and your dependent variables, and listing the independent variable in increasing order and then the corresponding dependent variable. What you do in order to plot this and find a line of best fit, which is a good way to analyze data, is you start by selecting your entire table, including the column headers. Then you go to Insert, scroll down to Chart, There we go. So we're going to choose scatter plot, and that way our data will be in separate points. Then hit insert. Here we have on the x-axis voltage and y-axis magnetic field. Then you can go to the customization window, which you get to by going to advanced edit. You have to scroll all the way down, and there's going to be an option called trend line. It's going to be set to none at first. You want to scroll down to whatever line you think will fit it best. I think for this data, a linear fit is going to work best. Scroll down further, go to label, and choose use equation. Then to finish it, hit update at the bottom left. Now for our data, we have a chart and we have a line of best fit, and shown on the chart, we have an equation for our data. Dr. Didi, if you would please translate, I'm going to go ahead and do the same thing for number of turns versus magnetic field.
0: All right, thank you, Alexa. ครับ ก็ Alexa ก็มาแสดงให้เราดูนะครับว่า Alexa ใช้ Google Sheet.นะครับเพื่อที่จะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่วัดได้นะครับโดยเพื่อที่จะไปพลอตกราฟนะครับแล้วก็หาความสัมพันธ์นะครับซึ่งในการทดลองที่ว่ามี2อันก็คือมีอันแรกคือการปรับเปลี่ยนโวลเทจนะแล้วก็ดูว่าได้ค่าสนามแม่เหล็กเท่าไหร่นะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นจำนวนรอบของขดลวดนะครับกับค่าสนามแม่เหล็กนะครับก็Alexa ก็ได้แสดงถึงว่าจะต้องเข้าไปที่เมนูไหนเมนูไหนนะครับแต่ว่าอันนี้คงจะเป็นรายละเอียดนะครับอาจารย์สามารถที่จะกลับไปลองศึกษาดูเองได้นะครับซึ่งก็คงจะเหมือนกับ spreadsheet ทั่วไปเพียงแต่ว่าอาจจะมีคำสั่งที่แตกต่างกันบ้างนิดหน่อยแต่แนววิธีการก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อ plot graph ออกมาแล้วก็ต้องเลือกเมื่อได้ข้อมูลออกมาแล้วก็ต้องเลือกช่วงข้อมูลแล้วก็ plot graph ออกมาซึ่งเธอก็ใช้ scatter plot นะครับแล้วก็ customization ก็ลงไปที่ linear แล้วก็ให้ทำการคำนวณออกมานะฮะแล้วก็จะได้ความสัมพันธ์ของกราฟที่เราเห็นบนจอนะครับซึ่งแกนแนวนอนก็จะเป็นจำนวนรอบของ

0: กดลวดนะฮะแกนแนวตั้งก็จะเป็นค่าสนามแม่เหล็กนะฮะที่วัดได้นะฮะก็ค่าความสัมพันธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเป็นอย่างที่เห็นนะค่า y เท่ากับ 3.17 อะไรนะฮะซึ่งผมก็มองได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์ที่เป็นลีเนียร์ที่ชัดเจนนะครับ Thank you Alexa go ahead please
1: Thank you, Dr. Didi. That includes our instruction for data analysis on Google Sheets. If you guys ever want to look at this data online, I'm going to make sure to put this into folder S3, subfolder S3A. And I'm going to hand it over to Max, who's going to do a demo. Thank you.
0: Thank you, Alexa. ครับก็เขาก็ทำการทดลองเสร็จแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าอาจารย์ต้องการจะได้ข้อมูลที่เขาทำการทดลองแล้วก็ทำวิเคราะห์เอาไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปไว้ในโฟลเดอร์นะครับของ Google Drive ของเขานะครับแล้วเดี๋ยวยังไงทางนี้ก็คงจะ copy ให้อาจารย์ทีหนึ่งนะครับ Thank you

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปอครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะมีตั้งสองเข่งนะ
0: โอคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อื้อน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมดเพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไรแกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชา

สวัสดีค่ะคุณครูคะวันนี้นะคะคิดอย่างไรให้สนุกในวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดอะไรกันบ้างนะถ้าเป็นคุณครูคุณครูอาจจะคิดว่าวันนี้ถ้าเราจะสอนเรื่องขุนช่างขุนแผนตอนพลายงามตามหาพ่อเนี่ยเราจะสอนอย่างไรนะเด็กถึงจะสนุกจำได้แล้วก็เกิดความคิดว่าถ้าเราเป็นพลายงามเนี่ยนะเราจะทำอย่างไรเนี่ยคือต้องหาวิธีการที่จะกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดอยู่ตลอดเวลาแต่คุณครูคะการคิดที่ดีนั้นคือการคิดในทางบวกเพราะการคิดในทางบวกนั้นมันจะทำให้เราสนุกต่อการคิดอย่าไปคิดในทางลบเลยค่ะคุณครูมีแต่ความทุกข์ค่ะคิดในทางบวกง่ายๆอย่างสมมุติว่าที่โรงเรียนของครูเนี่ยมีต้นกล้วยคุณครูลองให้เด็กคิดสิคะว่าเมื่อเห็นต้นกล้วยแล้วเนี่ยต้นกล้วยเหล่านั้นเนี่ยเอามาทําอะไรบ้างถ้าเป็นคนสมัยก่อนอย่างพวกเรานะคะต้นกล้วยต้นใหญ่ๆค่ะอาจจะเอาบางส่วนของต้นกล้วยมาสับเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปเลี้ยงหมูซึ่งในปัจจุบันเด็กไม่เห็นแล้วค่ะหรือเอาส่วนข้างในที่เราเรียกว่าหยวกนะคะเอาไปทําอะไรเอาไปทําอาหารก็ได้เห็นไหมคะเอาไปแกงส้มนะก้านแบบเนี้ยนะสมัยก่อนคุณครูคงรู้จักนะคะที่เรามาทําปืนนะคะปิ้วอย่างนี้เลยค่ะคุณครูนะคะหรือนะบางคนอาจจะเคยเล่นม้าก้านกล้วยแบบนี้ค่ะคุณครูคะทีนี้ใบกล้วยล่ะนี่ค่ะสมัยก่อนนะเอามาทํานาฬิกาเอามาทําแหวนเห็นไหมคะเนี่ยนะดีด้วยค่ะเอามาทํากระทงใส่ขนมเห็นไหมคะนะคะเอามาห่อนะคะห่อแบบนี้ค่ะนี่คือข้าวเหนียวสังขยาค่ะคุณครูขาอันนี้คือขนมกล้วยค่ะแม้เอามาทําประโยชน์ได้มากมายไก่กองค่ะนะหรือว่าผลของมันนอกจากกินขายเอามาแปรรูปเป็นกล้วยตากค่ะนะตัวนี้ล่ะคะโอ้เอามาทําได้มากมายไก่กองเลยค่ะทําอะไรเอ่ยเอามาแกงเลียงเอามาต้มยำนะคะเอามากินกับผัดไทยเอามาต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้ค่ะนี่คือหลากหลายของการคิดเรื่องกล้วยค่ะนะคะทีนี้การคิดมันคืออะไรคะมันเป็นกระบวนการทางสมองค่ะที่บุคคลสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมเกิดเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถนำใช้ประโยชน์ได้เห็นไหมคะถึงบอกว่าต้องคิดในทางบวกมันจึงจะได้ประโยชน์ค่ะองค์ประกอบของการคิดมีอะไรบ้างเริ่มจากตัวผู้คิดคือตัวเรานี่แหละค่ะตัวผู้คิดถ้าอยากจะสร้างให้ตัวเองเนี่ยมีความน่าเชื่อถือในการคิดเราต้องพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายในนะคะภายนอกเนี่ยคือรูปร่างหน้าตาการแต่งเนื้อแต่งตัวลีลาวิธีการพูดเราพูดดีความน่าเชื่อถือมันก็เกิดขึ้นทันทีค่ะส่วนภายในนั้นถ้าเราแสวงหาความรู้อยู่เสมอแสวงหาความรอบรู้ความรู้ความรอบรู้มันจะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่มีความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นไม่ใช่หญิงนะคะคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันจะแสดงออกมาในลักษณะที่ใครถามเราก็มีข้อมูลที่จะตอบได้หรือถ้าเราสงสัยเราก็กล้าที่จะถามแล้วถามอย่างสุภาพด้วยเพราะเรามีบุคลิกภาพภายนอกคือทักษะในการพูดที่ดีน่าเชื่อถือค่ะนี่คือประเด็นตัวเรานะคะนี่ต่อไปองค์ประกอบที่2เนื้อหาข้อมูลหรือสิ่งเร้านะคะในตัวเนื้อหาหรือข้อมูลเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความรู้ในเรื่องเหล่านั้น

นิดพอสมควรค่ะมันก็สามารถจะเป็นฐานในการคิดได้อย่างดีค่ะองค์ประกอบที่3คือการรับรู้เนื้อหารับรู้ข้อมูลหรือมีสิ่งเร้าที่คอยกระตุ้นเราปกติคนเราเนี่ยมักจะรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะเมื่อรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วตัวเองเนี่ยก็มีความรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ทำให้เราคิดไปในทางที่ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะและประ

คนอื่นนะคะเนี่ยค่ะมันต้องตั้งจุดมุ่งหมายของการคิดเอาไว้และข้อสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีกระบวนการในการคิดหรือวิธีการคิดกระบวนการคิดที่ดีมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้นะคะแล้วก็มันจะเป็นทักษะซึ่งนำไปสู่กระบวนการในการคิดเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะในยุคปัจจุบันนี้ถ้าคุณครูอยากจะพัฒนากระบวนการคิดให้แก่นักเรียนคุณครูลองแสวงหาวิธีการสอนที่คะที่เราเรียกว่าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเนี่ยคือการเรียนรู้ในศตวรรษที่21แล้วค่ะคุณครูเพราะปัจจุบันนี้เขาเน้นเรื่องการคิดค่ะงั้นถ้าคุณครูอาจจะสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีวรรณกรรมนะการฟังการอ่านคุณครูลองใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสิคะเพราะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยถ้าคุณครูเลือกใช้วิธีการนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเด็กจะฝึกคิดได้มากเลยค่ะแล้วมันสามารถประเมินได้ว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเนี่ยดีหรือไม่ดีอะไรก็ตามที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองว่าดีหรือไม่ดีมันจะนำไปสู่การปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันลองดูนะคะคุณครูส่วนกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดกระบวนการนี้วิธีการนี้เหมาะสมกับคุณครูนำไปสอนเนื้อหาเกี่ยวกับหลักภาษาการใช้ภาษาค่ะเมื่อไรก็ตามที่เด็กเกิดคอนเซปต์เด็กเกิดความคิดรวบยอดว่าคำนามนี่ตัวอย่างนะคะคำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของอย่างนี้ค่ะหน้าที่ของคำนามเป็นประธานเป็นกรรมเป็นส่วนเติมเต็มคำนามมีชนิดดังนี้สามัญนามวิสามัญนามอาการนามสมุหนามนะหรืออย่างนี้ค่ะถ้าเด็กสามารถสรุปได้อย่างนี้ค่ะนั่นแหละค่ะเป็นความคิดรวบยอดแล้วเขาก็จะนำเรื่องนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนเรื่องคำซ้อนคำซ้ำเป็นเรื่องประโยคต่อไปค่ะเห็นไหมคะนะหรือการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดมายด์แมปเนี่ยมันช่วยกระจายความคิดช่วยหล่อหลอมความคิดให้มาเป็นหนึ่งก็ได้ค่ะลองใช้ดูนะคะเทคนิคหมวกความคิด6ใบอันนี้สุดยอดในเรื่องของการที่จะกระตุ้นให้เด็กคิดเพราะในหมวก6ใบนี้คิดดีก็มีค่ะคิดในทางลบก็มีค่ะคิดในทางบวกและทางลบอยู่ในหมวกใบเดียวกันก็มีค่ะนะคะแล้วก็สีขาวบริสุทธิ์อย่างเงี้ยค่ะก็คิดในทางที่เป็นข้อเท็จจริงคุณครูลองใช้นะคะหรือถ้าคุณครูอยากให้เด็กมีความรู้นะคะมีความเข้าใจรู้จักการแสดงออกในเรื่องของการใช้ความคิดคุณครูลองใช้ SQ4R ในการสอนเรื่องการอ่านค่ะวิธีการนี้เหมาะสำหรับการอ่านอย่างยิ่งเลยคุณครูคะมันเริ่มตั้งแต่ให้เด็กอ่านโปรยไปแล้วก็มาตั้งคำถามกับคุณครูแล้วก็มาอ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาคำตอบเมื่อหาคำตอบได้แล้วเอาลองเขียนซิเขียนแล้วก็ลองคิดต่อไปซิเราตัวเองมีความคิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากนั้นนะช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็เก็บความคิดเหล่านั้นเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะคุณครูลองไปถ้าคุณครูสนใจเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งคุณครูอาจจะศึกษาเพิ่มเติมได้ในปัจจุบันนี้มันศึกษาได้ง่ายมากค่ะหรือถ้าสงสัยคุณครูถามมาที่คุณครูจินตนาก็ได้นะคะนอกจากนั้นในเรื่องของกระบวนการโฟร์แมตนะการพัฒนาสมองคุณครูก็ใช้ได้ค่ะ5 steps นะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้5ขั้นตอนค่ะคุณครูนี่แหละขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือการที่จะนำออกสู่สายตาสาธารณชนเมื่อไรก็ตามที่เด็กเอาสิ่งที่ตัวเองทำขึ้นเนี่ยออกสู่สายตาสาธารณชนให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นงานชิ้นงานของตัวเองหรือให้เพื่อนเห็นให้ครูบาอาจารย์ท่านอื่นเห็นนะคะสุดยอดค่ะเด็กจะมีความภาคภูมิใจเมื่อเด็กเกิดความภาคภูมิใจเขาก็จะกระทำพฤติกรรมเหล่านั้นอีกค่ะคุณครูคะส่วนกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีตอบสนองทฤษฎีนี้เหมาะสำหรับเอาเป็นการตอบสนองผู้อ่านค่ะเหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะว่าตอนปลายเนี่ยเด็กเริ่มมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนวรรณคดีวรรณกรรมมาแล้วค่ะกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับการสอนวรรณคดีวรรณกรรมนะคะเพราะเขาต้องดึงประสบการณ์เดิมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคุณครูลองดูนะคะอันนี้สำหรับประถมก็ได้มัธยมก็ได้ Picture Word ค่ะ PWIM ค่ะเป็นการเรียนรู้จากภาพเรียนรู้จากภาพเพื่อเอามาเขียนเอามาสร้างผลงานนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มาฝึกทักษะการคิดทั้งสิ้นค่ะและยังมีอื่นๆอีกมากมายนะถ้าคุณครูสนใจคุณครูลอง
ลองเอาไปหาข้อมูลแล้วก็ลองคิดต่อไปนะ

คะเอาง่ายๆนะที่เรามักจะใช้กันอยู่เสมอการใช้ 5W1H อันนี้ก็ได้ค่ะคุณครูขาแล้วทำยังไงคะ 5W1H นะคะมันมีผลอะไรคุณครูลองดูนะคะสมมติว่าคุณครูให้เด็กอ่านมาคุณครูให้เด็กไปหาข่าวมาอย่างนี้ค่ะนะไม่ใช่ถามแค่ว่าใครนะคะใครไม่ใช่ตอบคนเดียวค่ะในคำถาม who หรือใครเนี่ยถ้าคุณครูสอนวรรณคดีอย่างเมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างเรื่องคุณช่างคุณแผนตอนพลายงานตามหาพ่อใครเนี่ยมันโยงตัวละครหมดเลยนะคะคุณครูคะตั้งแต่พลายงามเอ๊ะแล้วนางวันทองล่ะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรคุณช้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับพลายงามอย่างไรและทำไมล่ะพลายงามจะต้องเดินทางไปหานางทองประศรีที่จังหวัดกาญจนบุรีเห็นไหมคะนี่คือคำถามว่าใครไม่ใช่ตัวละครแค่ตัวเดียวแต่มันคิดยงใหญ่ไปหมดค่ะคุณครูคะแค่ตัวละครแค่นี้ก็ทำให้เด็กจำเนื้อเรื่องย่อได้แล้วค่ะต่อไปอะไรนะคะอะไรเขาทำตัวละครแต่ละตัวทำอะไรคะพลายงามทำอะไรขุนช้างทำอะไรนะคะพลายงามจึงต้องชอกช้ำระกำใจนะนางวันทองทำอะไรน่ะลูกจึงต้องพลัดพรากจากเราไปนะคะนางทองประศรีเอ๊ะตอนแรกไม่รู้จักพลายงามนี่ทำอะไรจึงทำให้รู้ว่านี่แหละพลายงามนี่คือหลานของเราเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน where ไม่ใช่บอกว่าที่อยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีไม่ใช่ค่ะเหตุการณ์มันต่อเนื่องแม้กระทั่งการเดินทางของพลายงามที่ไปหาย่าทองประศรีก็เป็นสถานที่เหมือนกันค่ะเด็กก็จะได้จินตนาการว่าในสมัยก่อนโน้นโอ้โหเดินป่าฝ่าดงพงพีกว่าจะไปถึงกว่าจะไปเห็นคุณย่าทองประศรีแต่ในปัจจุบันนี้นั่งรถทัวร์ไปก็ได้นั่งเครื่องบินไปก็ได้เด็กก็จะเกิดการเปรียบเทียบความคิดทั้งหลายมันจะออกมาเองค่ะคุณครูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไรเป็นการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เห็นไหมคะทำไมล่ะโอ้โหนี่คือการโยงใยของตัวละครนะก็จะต้องเริ่มเรื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตรงนี้ทำไมมันต้องนะผลออกมาเป็นอย่างไรอย่างนี้ค่ะเมื่อพลายงามเดินทางไปหาย่าทองประศรีแล้วไปร่ำเรียนทำให้เขามีความรู้ขึ้นแล้วจากความรู้ที่ได้รับก็กลับมาเป็นนะมารับราชการมีตำแหน่งใหญ่โตทีเดียวนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกันเห็นไหมคะการเรียนรู้เรื่อง 5W1H ก็มีประโยชน์หรือถ้าคุณครูป.5คุณครูป.6นี่แหละค่ะจะเอาไปสอนเรื่องรามเกียรตินะคะตอนศึกมยราชอย่างเนี้ยหนุมานมัจฉานุเขาเป็นใครล่ะนะเขาทำอะไรนะอยู่ที่ไหนจึงมาเจอกันได้ในที่นี้นะคะผลออกมาเป็นอย่างไรสุดท้ายพ่อกับลูกก็รู้จักกันนะคะเอ๊ะลูกใครเนี่ยหน้าตาเหมือนเราเลยอย่างนี้ค่ะมันก็ทำให้เกิดระลึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหนหลังแค่นี้ค่ะก็ทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อเรื่องได้ค่ะเมื่อรู้เรื่องก่อนนะคะเมื่อจำได้คนเราจะคิดวิเคราะห์ได้เมื่อมันรู้เรื่องก่อนค่ะเมื่อรู้เรื่องแล้วก็นำไปสู่การคิดนะคะทีนี้คุณครูมาดูต่อไปนะคะนะมันมีกิจกรรมนะคะที่สามารถทำให้เราเรียนรู้ได้นะคะเราที่สามารถสร้างการคิดให้แก่เราได้อยู่ตลอดเวลาคุณครูดูนะคะนะคะดอกไม้เห็นไหมคะคุณครูเอากิจกรรมนี้ไปทําได้นะคะดอกไม้นอกจากดอกไม้แล้วเรียกอะไรได้อีกคะนี่ค่ะเด็กต้องคิดแล้วอ๋อเด็กบางคนอาจจะบอกว่าเคยได้ยินคําว่าบุปผานะคะมาลีนะคะใช่แล้วนะบุษบานะคะใช่เห็นไหมคะมีคํามากมายไก่กองถ้านักเรียนสามารถคิดได้แบบนี้นะคะคุณครูทราบไหมคะว่ามันจะมีประโยชน์ต่อการไปเรียนวรรณคดีวรรณกรรมมันจะมีประโยชน์ต่อการไปสอนแต่งเขียนคำประพันธ์มันจะมีประโยชน์ต่อการไปเรียบเรียงเป็นข้อความหรือการเขียนเรียงความค่ะคุณครูคะดูต่อไปดูต้นไม้นะเอ๊เข้าไปในป่านอกจากป่าแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรได้อีกคะพนาใช่ไหมคะไปไหนอีกพงพีอะไรอีกนะคะดูซิไพรก็เรียกอรันก็หมายความว่าป่าไพรวันก็ป่ายังมีคำอื่นๆอีกมากมายค่ะคุณครูลองเอาไปใช้กับนักเรียนเอ๊ช้างน้อยผู้น่ารักถ้านะเราไม่เรียกว่าช้างมีคำอื่นอีกไหมนะอ๋อมีค่ะคชะคชา

คชินคเชนอัยราอัยรินอัยเรศหัตถะหัตถาหัสดีหัสดีโอ้โหมากมายไก่กองนี่คือความรู้ความรอบรู้ที่มันได้มาจากการคิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเด็กได้แบบนี้คุณครูขาสุดยอดเลยค่ะเด็กเราจะมีความรู้และความรอบรู้คู่กันไปนะคะคุณครูดูนกสินกที่บินอยู่เนี่ยเรียกอะไรก็ได้นะคะนะเรียกอะไรก็ได้อ้าวนะมีสองขาทวิบาทเห็นไหมคะอะไรได้อีกวิหกอะไรได้อีกสกุณาอะไรได้อีกนะคะเห็นไหมคะทิชากรทิชาชาตินะคะเห็นไหมคุณครูคะเด็กปักสีค่ะผู้มีปีกนะคะสองข้างนี่ค่ะผู้มีปีกปักสะปักสีปักสินก็ได้ค่ะนะคะดูพระอาทิตย์พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะดูสิว่านอกจากพระอาทิตย์แล้วให้เด็กไปนะหน้าห้องดูสิโอ้วันนี้ร้อนมากนะเพราะฉะนั้นเรามาหาคำพ้องความหมายกันว่าพระอาทิตย์เนี่ยเรียกว่าอะไรได้อีกเด็กบางคนอาจจะบอกว่าสุริยาค่ะสุริยันค่ะอ้าวดีถูกต้องอะไรได้อีกลูกทิชากรค่ะอะไรอีกคะถ้าเด็กไม่ทราบเราก็บอกตะวันไงลูกนะไขก็ง่ายๆทางไหนเป็นภาษาเขมรนะคะนักเรียนป.6 น่าจะรับได้นะคะสุริยะสุริยาสุริยันสุรีนะถ้าพี่ตอนเช้าทิชากรก็ได้นะคะประพาสก็แสงสว่างค่ะโอภาสอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะคุณครูคะมาดูพระจันทร์น่ารักน่ารักตอนกลางคืนมีอะไรบ้างจันทราจันทรสสิรัชนีอะไรอีกนะดูค่ะแขทางแงคุณครูเห็นไหมคะว่าส่วนใหญ่บางทีเป็นชื่อนักเรียนนะคะชื่อแบบนี้ก็มีคุณครูอาจจะถามว่าเอาชื่อของใครที่หมายถึงพระจันทร์บ้างชื่อของใครหมายถึงพระอาทิตย์แล้วคุณครูสังเกตนะคะส่วนใหญ่นะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นชื่อของนักเรียนชายนะคะพระจันทร์จะเป็นชื่อของนักเรียนหญิงนะคะทีนี้มาดูอีกนะเป็นรูปผู้หญิงน่ารักน่ารักอะไรเนาะคำศัพท์อะไรนะที่หมายถึงผู้หญิงสตรีนะคะสตรีก็ได้นะอนงก็ได้นงพังงาก็ได้อะไรก็ตามที่หมายถึงความสวยความงามนะคะเป็นผู้หญิงทางนั้นค่ะคุณครูค่ะอนงสตรีกัญญานงครานงยาวนงนุชได้หมดค่ะนี่คือนะความรอบรู้ที่เก็บสะสมเอาไว้นะคะปริศนาคำทายก็ได้ค่ะคุณครูคะอะไรเอ่ยแทนที่เราจะถามธรรมดาธรรมดาอะไรเอ่ยค้นเสาะสืบแสวงอะไรเนาะยังคิดไม่ออกไม่เป็นไรนะโรคร้ายแรงในอดีตถ้าหาคำแรกได้คำต่อมามันจะได้ค่ะตามสี่มาติดๆเลยช่วยกันคิดปริศนาเอ่ยนะคุณครูเอาทำนองสนอใส่เข้าไปก็ได้นะคะเพิ่มสร้างสรรค์ความคนเสาะสืบแสวงโรคร้ายแรงในอดีตตามสี่มาติดช่วยกันคิดปริศนาเอ่ยคนเสาะสืบแสวงคืออะไรคะคุณครูคะหาค่ะโรคร้ายแรงในอดีตสอนเรื่องวรรณยุกต์เติมวรรณยุกต์เอกก็คือโรคหาอหิวางะคะอหิวาตกโรคค่ะตามสี่มาติดใส่ไม่โทคือ5ช่วยกันคิดปริศนาหาหา5เห็นไหมคะนะเป็นอะไรเอ่ยในลักษณะที่ให้นักเรียนหาความรู้ค่ะไอ้นะมันข้นจากพืชสัตว์เอ๊ะอะไรเนาะเจียวต้มผัดเป็นอาหารตัวร้อนบอกอาการช่วยไขขานให้รู้ทีนะคะถ้าเด็กประถมส่วนใหญ่เขาจะแต่งกาบยานี11นะคะมันข้นจากพืชสัตว์ไขค่ะเจียวต้มผัดเป็นอาหารอะไรนะเอามาเจียวเอามาต้มเอามาผัดได้ก็ไข่นะคะนะตัวร้อนบอกอาการโอ้ยเราเป็นอะไรเนี่ยเราเป็น

ไข้ค่ะก็คือไข่ไข่ไข่เห็นไหมคะคุณครูโอ้โหสุดยอดเลยจังหวะกระชั้นทีเอกไม่ดีน้ำไม่ขังโทนั้นกั้นกำบังคิดครบถ้วนควรตอบเร็วจังหวะกระชั้นทีเอกไม่ดีน้ำไม่ขังโทนั้นกั้นกำบังคิดครบถ้วนควรตอบเร็วจังหวะกระชั้นทีคือรออัวรัวนะใส่ไม้เอกเข้าไปเอกไม่ดีน้ำไม่ขังรั่วค่ะโทนั้นกั้นกำบังใส่ไม่โทเข้าไปนะคะรั่วรั่วรั่วรั่วนี่ฝึกทักษะการออกเสียงคำควบกล้ำก็ได้ค่ะนะคะคุณครูคะนะทำต่อไปนะอังกฤษแปลว่าใหม่ก้อนแข็งในไตกระเพาะสวมแหวนงามเหมาะเจาะช่วยสืบเสาะไขวาทีอังกฤษแปลว่าใหม่ new นะคะแปลว่าใหม่ใช่ไหมคะก้อนไอแข็งๆในไตในกระเพาะเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นอะไรคะลูกเป็น new ค่ะไอที่ใช้ใส่แหวนสวยๆนะคะผู้หญิงก็จะมาใส่นิ้วนางข้างซ้ายก็คือนิ้วค่ะเห็นไหมคะนิ้วนิ้วนิ้วค่ะคุณครูคะเรื่องผลิตภัณฑ์คุณครูก็ทำได้ค่ะนะหาสินค้ามาแล้วก็ให้เด็กเขียนคำโฆษณานะคะคุณครูค่ะดูอีกทีนึงนะคะฝึกสร้างสรรค์ความคิดอีกแบบนึงคุณครูนะทำยังไงดีนะคะดูนะคุณครูนึกถึงอะไรคะเอาภาพนี้ให้เด็กดูนักเรียนนึกถึงอะไรคะนะเหมือนอย่างเมื่อกี้นะคะมองเห็นต้นกล้วยแล้วนึกถึงอะไรเอาแล้วนะคะลองให้เด็กดูนะกระจายออกไปค่ะคุณครูอาจจะทำได้โดยที่หากระดาษมาแผ่นหนึ่งวาดรูปนี้ลงไปหรือวาดแบบเบลอๆก็ได้ค่ะให้นักเรียนใช้สีระบายนักเรียนประถมชอบมากนะคะแล้วก็แยกออกเป็นกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งนะเอาใบนี้ไปเดี๋ยวลงอาหารคาวนะกลุ่มที่สองเอาใบนี้ไปเดี๋ยวลงของหวานกลุ่มที่สามเอาตัวนี้ไปสิ่งประดิษฐ์ถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักเรียนอาจจะยากสักนิดนึงแต่ว่าเขาย่อมคิดได้ค่ะแล้วคุณครูจำกัดด้วยเวลาว่าจะให้เวลากี่นาทีให้เขาทำงานเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะกลุ่มหนึ่งอาจจะมี 3-4-5 คนแล้วแต่ค่ะแล้วแต่จำนวนของนักเรียนถ้าโรงเรียนไหนนะมีนักเรียนแค่10คน11คนคุณครูก็3คน3คน4คนแต่จำนวนนักเรียนค่ะอย่าคิดว่าเด็กทำไม่ได้นักเรียนทำได้ค่ะเอาอาหารคาวดูซิมีอะไรบ้างเด็กไม่พ้นไข่ต้มไข่ทอดไข่ดาวไข่เจียวไข่พะโล้ไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มคุณครูเติมให้หน่อยถ้าเด็กได้แบบนี้ยังมีอีกนึกถึงกับข้าวสิคะกับข้าวที่เราเอาไข่ลงไปผสมอ้อผัดบวบใส่ไข่ในโรงเรียนกินอยู่บ่อยๆค่ะอะไรอีกคะผัดฟักทองใส่ไข่อะไรอีกคะไข่น้ำบางโรงเรียนเรียกว่าแกงไข่อย่างเงี้ยค่ะมันมีข้าวผัดใส่ไข่ไหมลูกข้าวผัดก็ใส่ไข่เห็นไหมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันค่ะเอาแล้วของหวานล่ะคะของหวานมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะเม็ดขนุนอ้าวข้าวเหนียวสังขยาง่ะขนมหม้อแกงง่ะใส่ไข่ปัจจุบันนี้เขาเอาไข่ไปใส่ที่ไหนอีกไอศกรีมใส่อะไรอีกโรตีขนมบัวลอยไข่หวานค่ะยังมีอีกมากมายนะคุณครูลองให้เด็กช่วยกันคิดนะคะส่วนสิ่งประดิษฐ์นะอาจจะเอามาทำตุ๊กตานะเอามาทำโมบายแขวนตามประตูหน้าต่างเอามาบดแล้วก็ทำจิ๊กซอที่อยู่ที่ลงในที่ทำเป็นภาพอยู่ในกระดาษนะคะคุณครูทำได้หลายอย่างมากค่ะเอามานับนะเกี่ยวกับตัวเลขก็ได้

ได้ค่ะหาเปลือกไข่มาที่เขาเอาเนื้อไข่ออกแล้วค่ะนับเป็นลูกๆนะคะนับ1 2 3 4เอามาใช้ได้เขียนอะไรเขียนคำยากๆลงไปที่ตัวเปลือกไข่ก็ได้ค่ะเขียนภาษาอังกฤษลงไปก็ได้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7นี่เป็นการบูรณาการความรู้ค่ะนะตามทันไหมคะคุณครูคะเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะเนี่ยเด็กก็จะรู้ในสิ่งแบบนี้แหละค่ะนะเรื่องของการคิดไม่ยากนะคะคุณครูคะแต่การคิดของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันค่ะการคิดนั้นมาจากความรู้พื้นฐานที่เขามีอยู่แล้วนะคะมีอยู่แล้วคือได้มาจากไหนได้มาจากการเรียนในโรงเรียนได้มาจากทางบ้านได้มาจากการอ่านได้มาจากการฟังนะคะแล้วก็เขาก็สามารถเพิ่มเติมความรู้ได้ด้วยการฟังด้วยตัวเองอ่านด้วยตัวเองสังเกตจากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนก็ได้ค่ะสังเกตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะดูจากในโซเชียลทั้งหลายก็ได้ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดอยู่ตลอดเวลาแต่คุณครูต้องฝึกเขานะคะเรื่องการคิดนะคะปัจจุบันมีคำเกี่ยวกับการคิดเยอะมากค่ะคิดดีๆคิดให้เป็นระบบนะคะอย่าคิดสั้นนะคิดยาวๆนะนะคะมองคนอื่นในแง่ดีคิดในทางที่ดีก็จะพูดในทางที่ดีเช่นสมมุติว่าเพื่อนมองเห็นการกระทําของเพื่อนว่าเพื่อนนี่เก่งนะเขาก็สามารถคิดหาคำดีๆที่จะมายกยอเพื่อนๆ เช่นเพื่อนเก่งมากนะเพื่อนทำได้ดีมากนะคะเพื่อนคิดได้อย่างไรเพื่อนเป็นคนเก่งจริงๆนะโอ้โหเราชอบเพื่อนมากเลยเพื่อนเป็นตัวอย่างที่ดีเราอยากเก่งแบบเพื่อนบ้างเพื่อนอย่าลืมให้คำแนะนำเรานะการบ้านข้อนี้เพื่อนทำอย่างไรช่วยแนะนำเราหน่อยเราขอบคุณเพื่อนที่มีสิ่งดีๆมาให้เป็นตัวอย่างแก่เราตลอดเวลานี่แหละค่ะมันเป็นการให้เด็กมองคนอื่นในแง่ดีถ้ามองคนอื่นในแง่ดีความคิดดีๆมันจะเกิดขึ้นและเมื่อความคิดดีๆเกิดขึ้นคำพูดดีๆข้อเขียนดีๆมันก็จะออกตามมาคุณครูคะในปัจจุบันนี้เราต้องมาช่วยกันคิดในทางบวกและต้องฝึกให้นักเรียนของเราคิดในทางบวกด้วยค่ะคิดดีคิดเป็นระบบคิดในทางที่เป็นภาพบวกอยู่ตลอดเวลาคุณครูคะทักษะเหล่านี้มันจะติดตัวเด็กไปและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันค่ะคุณครูอย่าลืมนะคะว่าวันนี้คุณครูคิดในทางบวกอะไรบ้างแล้วหรือยังค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้ากากของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานนั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับ ตามรูปและตามสมการทางด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้งสองอย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์เมเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์เมเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อข้าวกับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับ μ0NI ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซิลิโคนนะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซิลิโคนเป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ μNI นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับ μ0NI นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบ โดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณ sin เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับ
2: ตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin θ เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของ

0: โปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 19 นะครับ V เท่ากับ 10 ยกกำลัง 7 B เท่ากับ 10 ยกกำลัง 9 นะครับแล้วก็ไซน์เซต้าหรือไซน์พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3 นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ M คูณ G ซึ่ง M เท่ากับ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 27นะครับส่วน G คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ 10 ยกกำลังลบ 26 นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ 10 ยกกำลัง 23 เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตีกรมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตีกรมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักท่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหา i 45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2 i 45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป ็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300

องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:00 น.

0: 15:30 นถึง11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา16:30 นถึง17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยนะคะถ้าเปิดโทรทัศน์ในช่วงนี้นะคะจะพบว่าเราพบปัญหาเยาวชนที่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้หรือว่าอาจจะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหานะคะจนเป็นที่มาของคำว่าต้องสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กๆ เหล่านี้ค่ะและเมื่อพูดถึงหลักสูตรของประเทศเรานะคะมีการพูดถึงเรื่องของทักษะชีวิตด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะจากแขกรับเชิญของเราค่ะอาจารย์เกษมเชยชมอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมนอกจากนั้นนะคะในปีนี้ค่ะปี2557อาจารย์ได้รับรางวัลครูดีเด่นจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์คะตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นกระแสมากเลยเรื่องของการสร้างทักษะชีวิตหรือว่าทักษะสังคมให้กับเด็กๆค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทักษะชีวิตกับทักษะสังคมเนี่ยนะคะมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างอยากให้อาจารย์ได้ให้คำอธิบายค่ะ
1: เราพูดถึงเด็กเนี่ยเมื่อเขาเกิดมาแล้วเนี่ยเขาก็ค่อยๆเติบโต
0: ค่ะ
1: จากบ้านมาโรงเรียนและในที่สุดเขาก็ออกไปสถานที่ทำงานแล้วก็จะอยู่ในสังคมนั้นเพราะนั้นการที่เขาเติบโตมาเนี่ยเขาก็ต้องมีทักษะคราวนี้ถามว่าทักษะตรงนี้มันมีอะไรสร้างยังไงนะครับผมมองอีกอย่างหนึ่งก็คือทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยรู้คุณค่าของตัวเองคือถ้าเขารู้คุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยเขาน่าจะไม่ทำลายเราเคยเห็นนะนิสิตที่ปี4ละเกรดสูงมากแต่พอผิดพลาดนิดเดียวทำร้ายตัวเองแต่เขาทำไมไม่เห็นคุณค่าของเขาเองเลยแล้วจริงๆไม่ใช่คุณค่าเขาเองเท่านั้นเขาไม่เห็นคุณค่าไปเขาไม่ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวที่รักเขาห่วงใย

0: เขาแต
1: ่
0: เขาตัดสินใจปุ๊บเดียวอย่างเงี้ยไม่มีทักษะชีวิตผมถึงว่าในมันน่าจะเริ่มมาจากครอบครัวนะคร
1: ับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าคนเราจะมีทักษะชีวิตได้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากครอบครัว
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เริ่มจากความรักที่มีต่อตัวเองก่อนในเบื้องต้น
0: คือเขาต้องเห็นคุณค่าของตัวเอง
1: ค่ะ
0: แล้วสำหรับที่บ้านเนี่ยนะฮะผมว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะให้เขามีบทบาทเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งเขาพูดภาษาครูสังคมก็คือเขาได้สถานภาพในบ้านเป็นลูกเขาก็ควรจะมีบทบาทแบบลูกงานอะไรที่หมายเขาทำให้เขารับผิดชอบการอบรมความรับผิดชอบตรงนี้บางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องยอมตัวอย่างง่ายๆขึ้นรถแล้วคุณแม่ลืมของเนี่ยมันขึ้นมาบนทางด่วนหรือออกมาตั้งเยอะแล้วเราต้องไม่เลี้ยวกลับนั่นคือเขาฝึกเขาให้เป็นตั้งแต
1: ่
0: ขับเห็นความมีระเบียบรู้หน้าที่
1: รู้จักจัดสรรเวลา
0: ใช่ครับไม่ใช่กับคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าหากว่ามีระดับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือญาติผู้ใหญ่เนี่ยการที่เขากลับไปเนี่ยเรารู้ว่าคุณตาคุณยายคุณปู่เนี่ยรอเขาทั้งวันเขาก็ไปหาไปทักทาย
1: ค
0: ุณยายวันนี้ทำอะไรเป็นยังไงบ้างหนูเรียนอย่างนี้มาหรือปุ่นปู่ครับผมนั่นนี่อย่างน้อยทำอย่างนี้ทุกวันมันได้คุณค่าทั้งเด็กเองที่รู้ว่าท่านเป็นใครสองจิตใจของคนสูงวัยเนี่ยผมว่ามันจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ชีวิตจิตใจในครอบครัวให้ดีมากขึ้น
1: อาจารย์คะพอเราได้เห็นภาพของการสร้างทักษะชีวิตจากที่บ้านแล้วเนี่ยแล้วพอมาถึงที่โรงเรียนนะคะอาจารย์ในหลักสูตรเขากำหนดไว้เลยว่าจะต้องมีเรื่องของการสอนทักษะชีวิตในโรงเรียนเราจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ครับผมมองแบบง่ายๆไม่ต้องไปยึดหลักอะไรต่ออะไรหลักสูตรอะไรต่ออะไรมากเพียงแต่ว่าผมว่ามาแล้วเนี่ยเขาต้องเรียนได้ความรู
1: ้
0: ที่ครูมอบให้หนึ่งละสองเขาต้องเข้ากับสถานที
1: ่ค่ะ
0: ทุกคนบุคลากรได้หมด
1: ค่ะ
0: และอยู่ในสังคมนั้นต้องอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับก็ต้องปรับตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดก็คือครูคุณครูผมว่ายิ่งเป็นครูประจำชั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคุณแม่เขา
1: คุ
0: ณพ่อเขาที่มาอยู่ที่นี่นะครับผมว่าจุดสำคัญที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยหมายถึงว่าเด็กเองเนี่ยก็ต้องได้ทักษะความปลอดภัยอย่างเงี้ยที่อยู่ในโรงเรียนว่าเล่นแบบไหนอะไรหรือการกระทำอย่างไรที่เขาจะต้องปลอดภัยครูที่เห็นความล่อแหลมตรงเนี้ยต้องดำเนินการจัดการหรือแม้กระทั่งง่ายๆนะครับว่านั่งอยู่ตรงต้นไม้เด็กควรจะมีทักษะมองให้หมดมามันมีพึ่งไห
1: ม
0: ต่อไหมหรือแม้กระทั่งการกระทำของเขาการเล่นทิพย์แผลงๆอันนี้มองในแง่ความปลอดภัยเขาต้องได้ละ
1: ค่ะ
0: เขาต้องได้คืออย่างโรงเรียนประถมเนี่ยคุณครูจะยืนใกล้มากแต่พอมามัธยมเนี่ยถ้าใกล้กว่ามากเขาก็ไม่พัฒนาแต่เขาก็ไม่ชอบเราต้องยืนไกลแต่อยู่ในสายตาแล้วในการเรียนเหมือนกันผมยังพูดอีกแล้วว่าเขาต้องเห็นคุณค่าของการเรียนอนาคตความก้าวหน้าก็คงต้องพูดกันที่บ้านพูดมาแล้วครูก็ต้องมาพูดอย่างเช่นหลักการที่เขาเรียกอะไรนะอิทธิบาท4
1: ค
0: ือเขาต้อง
1: รัก
0: นะฉันทะน
1: ะ
0: ต้องขยันขันแข็งนะครับซึ่งเป็นเรื่องยากนะครับขยันขันแข็งแล้วก็จิตตะเอาใจใส่แล้วสุดท้ายก็รู้จักทำเป็นแก้ปัญหาเป็นเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้อธิบายอย่างเดียวช็อกแอนด์ท็อกก็ผ่านไปตอนนี้มันมีอะไรใหม่ๆเยอะให้เขาทำเองส่งรายงานเป็นคลิป
1: อ
0: ย่างเช่นสอนเรื่องกฎหมายเนี่ยช่วยทำเคสเรื่องกฎหมายว่ามันผิดทำอย่างนี้ผิดอย่างนี้ผิดอย่างนี้จะถูกลงโทษอย่างนี้ก็แสดงกันบทบาทแม้ถ่ายกันมาถ้าอย่างนั้นจะเกษมอธิบายเขาก็เงียบๆใช่ไหมครับก็เป็นทางหนึ่งที่ว่าทำยังไงให้เขาได้เรียนได้มีความสุขได้สนุกแต่จริงโอ้คุณครูก็ต้องพัฒนาทันสมัย
1: เป็นวิธีการสอนทักษะชีวิตที่ครูไม่ได้อธิบาย

0: ช่ครับ
1: แต่จะเหมือนกับสร้างสถานการณ์ให้เด็กไปเหมือนกับเด็กก็ต้องไปคิดเอง
0: คิดเองแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครูก็มีส่วนละที่จะไอ้นี่อย่างงี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือเธอทํามาอย่างเงี้ยไม่ดีหรือครูเอามาให้ครูดูก่อนเพราะว่าบางทีเด็กก็คือเด็กเขาอาจจะทําตามใจเขาพอออกมาปุ๊บมันเฮเลยแต่เฮไม่สร้างสรรค์มันยากเหมือนกันสำหรับคนครูเหมือนกับว่าอุ้ยอาจารย์เกษมก็พูดได้สิแต่เราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาทำ
1: เรียกว่าการเรียนการสอนก็เปลี่ยนวิธีการไป
0: เปลี่ยนวิธี
1: ครับเปลี่ยนวิธีการไป
0: ครับอันนี้อย่างหนึ่งในห้องเรียนนะครับแต่โดยเฉพาะในโรงเรียนเนี่ยผมว่าจะต้องมีกิจกรรม
1: นั่นนะคะกำลังจะสงสัยอาจารย์แล้วกิจกรรมพวกกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแต่ว่าไม่ได้อยู่ในห้องเรียนมันมี
0: อันนี้โรงเรียนก็ต้องมีการเอื้อให้นะครับอย
1: ่
0: างง่ายๆเลยก็คือกีฬาใช่ไหมครับชมรมต่างๆฝึกทักษะความเป็นผู้นำผมยังเห็นโรงเรียนอย่างโรงเรียนสัตยประถมใช่ไหมฝึกความเป็นหัวหน้าคนละอาทิตย์ผมเคยดูอย่างลูกผมเองไม่มีวันที่จะได้เป็นหัวหน้าอยู่แล้วแต่มาอยู่เรียนนี้ได้เป็นน
1: ะ
0: แล้วเขาก็จะ
1: ภูมิใจ
0: อ๋อภูมิใจพูดนี่คืออะไรครับคือการยอมรับสำคัญนะครับยกย่องเขายอมรับเขาคุณครูต้องคล้ายๆเหมือนเปิดโอกาสอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นเด็กคนนี้ไม่พูดกับใครเป็นบุคลิกแต่ถ้าอยู่ในห้องนี้เพื่อนไม่พูดด้วยเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะครับใช่ไหมครับเขาอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณครูจริงๆต้องมองออกว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้นี่พวกเธอดูแลเขานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจจะโอ้ยจันน่าเบื่อเขาเพื่อนเธอหรือเปล่าดูที่เขามีส่วนอื่นที่ดีไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็จะค่อยๆกันไป okay. คือสิ่งที่ผมพูดตรงนี้ว่าทักษะชีวิตตรงนี้ไม่ใช่ให้สังคมเนี่ยมีแต่คนที่โดดเด่นแล้วก็ยอมรับ
1: okay.
0: เชิดชูกันอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วในสังคมนะมีคนอีกจำนวนมากที่มีความสามารถซึ่งคนที่โดดเด่นสุดๆทำไม่เป็น
1: okay.
0: ทำไม่ได้ mm. แต่คนเหล่านี้ทำได้
1: okay.
0: แต่ในขณะที่เรียนไปเนี่ยเขาไม่มีกำลังใจไม่เคยผ่านการยอมรับเพราะนั้นผมว่าคนที่ใกล้ชิดคนครูเนี่ยทั้งครูประจำชั้นและผู้สอนเนี่ยต้องใจกว้างและมองออกไปให้หมดแล้วก็เอื้อต่อเขา
1: เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของสังคมละเรามองแล้วโอ้โหเนี่ยตรงนั้นทางบ้านต้องช่วยกันสร้างมาโรงเรียนก็สร้างแล้วแล้วเขาก็เลยจะต้องก้าวไปสู่สังคมในขณะเดียวกันอยากจะให้อาจารย์ได้ให้ข้อคิดว่าแล้วตัวสังคมกับชุมชนเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างทักษะชีวิตของเขาได้ยังไง
0: ชุมชนน่าจะมองถึงว่ามันมีกิจกรรมอะไรที่จะเอาเด็กมาเนี่ยมีส่วนช่วยในสังคมผมว่ามันต้องมาจากองค์กรท้องถิ่นที่เป็นผู้ใหญ
1: ่
0: มองโครงการเหล่านี้เป็นประโยชน์วางแผนร่วมกันคุณพ่อคุณแม่และมันต้องใช้งบประมาณซึ่งท่านอาจจะเอื้อให
1: ้
0: หรืออาจจะสามารถผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้ารู้ว่าจะไปทำอย่างนี
1: ้ทำสิ่งดี
0: ท่านต้องให
1: ้
0: ท่านต้องช่วย
1: ใครมีทุนทรัพย์ช่วยกันลงใครมีแรงก็ช่วยกันลงเข้าไป
0: อย่างตอนนี้ผมดีใจนะครับที่เห็นบริษัทต่างๆที่องค์กรทางธุรกิจเนี่ยหันมาเรื่องนี้ได้เยอะมากก็เป็นการที่ให้เขาได้พัฒนาตัวเองแล้วผมมองอีกอย่างว่าเขาไม่ใช่คนเดียวนะยังมีครอบครัวชุมชนแล้วก็คนที่มีอะไรนะศักยภาพสูงกับเขาเป็นผู้ใหญ่กับเขาเนี่ยเห็นเขา
1: อ
0: ันนี้ผมว่าอยากให้ขยายออกไปแต่ผมพูดเนี่ยเหมือนมันกว้างๆแต่เชื่อว่าทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน
1: ์สามารถ
0: จะทำได้
1: อาจารย์คะแล้วเรื่องของทักษะชีวิตเนี่ยค่ะมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงยังไงกับเรื่องของหน้าที่พลเมืองบ้างคะอาจารย
0: ์โอ้จริงๆผมว่ามันคือเรื่องเดียวกันนะครับคือการที่เด็กเนี่ยจะมีทักษะชีวิตเติบโตคลองตนได้ดีแก้ปัญหาเป็นพัฒนาตัวเอง

ั้งกายอารมณ์สังคมความรู้เนี่ยนะครับจริงๆก็คือการได้เป็นพลเมืองดีนั่นเองนะครับมองตัวมองครอบครัวมองชุมชนมองสังคมมองประเทศชาติด้วยความที่รู้บทบาทรู้หน้าที่และก็พัฒนาไปในทุกๆสิ่งนั่นคือความเป็นพลเมืองดีอยู่แล้วและเดี๋ยวนี้คงไม่ใช่แค่พลเมืองของประเทศอย่างเดียวเป็นพลเมืองโลกด้วยใช่ไหมฮะเรา

0: รักความเข้าใจความยุติธรรมนะอันนี้ก็เป็นสามารถที่เราจะอยู่ในความเป็นพลเมืองโลกได้แต่จริงๆอันหนึ่งก็คือเขาจะต้องมีความรู
1: ้
0: เพื่อเข้าใจสิ่งเหล่านั้นนะครับครับอันนี้ก็เป็น
1: ว
0: ัน
1: นี้ได้ง่ายคิดจากอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยค่ะอยากจะให้อาจารย์ได้ให้กำลังใจกับเพื่อนครูที่อาจจะดูรายการของเราอยู่หรือแม้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่มีส่วนร่วมในชุมชนให้เขาได้มีกำลังใจที่จะช่วยสร้างทักษะชีวิตดีๆให้กับเด็กๆค่ะ
0: ถ้าในครอบครัวเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่รักเขาแต่ต้องสอนเขาและอย่างหนึ่งก็คือทำอย่างไรถึงจะว่าเมื่อโตไปแล้วเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับห้องผมก็คือจะต้องพูดคุยกันจนกระทั่งเขายอมรับว่านี่แม่นะแม่ไปดูได้แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายพอเห็นอะไรที่มันแย่ปุ๊บก็
1: เข้าไปจัดการวุ่นวาย
0: ไม่ใช่ต้องพูดกันว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ผมว่านี่เป็นหนึ่งละในบ้านแล้วเขามีหน้าที่อะไรเนี่ยต้องทำโรงเรียนผมเชื่อว่าคุณครูนั้นต้องละเอียดอย่างนี้ทุกคนทุกแห่งต้องดูเพราะเรารับลูกเข้ามานะครับนี่เรื่องความปลอดภัยเลย
1: ต้นจากความปลอดภัย
0: หรือการเดินทางการเดินทางโดยทัศนศึกษาต้องละเอียดมากนะครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าให้เขาได้ฝึกโดยการพยายามทำเองแต่เราก็ต้องวางแผนดูครอบดูอะไรนะอันนี้โรงเรียนนะครับส่วนสังคมบอกว่าอยากให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้ทำกิจกรรมนะครับที่มีคุณค่าครับอาจารย์ครับ
1: อาจารย์วันนี้ได้ข้อคิดแล้วก็รู้สึกกินใจมากเลยกับสิ่งที่อาจารย์ได้สั่งสมมาในการที่จะดูแลนักเรียนรวมทั้งสิ่งที่อาจารย์ได้เกี่ยวกับเรื่องของทางบ้านแล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้ค่ะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ชมใดที่มีข้อสงสัยมีคำถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะนะคะสามารถส่งมาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะคะและสามารถติดตามรับชมรายการของเราทุกตอนได้ทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาค่ะวันนี้กลับมาพบกันในช่วงห้องพักครูนะคะเมื่อพูดถึงการวัดและประเมินผลเนี่ยเชื่อว่าคุณครูหลายๆท่านนะคะก็ให้ความสำคัญแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราจะต้องทำเพื่อการพัฒนาการศึกษาของเรานะคะแต่ว่าในการวัดและประเมินผลค่ะก็มีทั้งหลากหลายเทคนิคแล้วก็มีวิธีการซึ่งทำให้ครูหลายๆคนอาจจะมองว่ามันจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับตัวเราหรือว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะที่สำคัญตอนนี้มีอีกคำหนึ่งค่ะโผล่ขึ้นมาคือ assessment for learning วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะคะซึ่งมีความชำนาญในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์สุวรรณมันคาหรืออาจารย์แหววนะคะอาจารย์แหววเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูแอม
1: อาจารย์ขาในเรื่องของการวัดและประเมินผลเนี่ยค่ะที่มันมีคำใหม่ขึ้นมาว่า assessment for learning เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคล้ายคลึงกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันหรือว่ามันเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราพัฒนาการวัดและประเมินผลหรือว่าพัฒนาการเรียนการสอนยังไงบ้างคะอาจารย์
2: นะคะเรื่องการวัดและประเมินผลเนี่ยเวลาเราไปอบรมครูหรือว่าเราไปพบคุณครูเนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องที่อยู่ในใจครูมากทีเดียวนะคะวันนี้มันมีคำอยู่3คำที่เราน่าคุยกันนะคะคือคำว่า assessment of learning assessment for learning และคำว่า assessment as learning ที่เราทำกันอยู่ขณะนี้ก็คือ assessment of learning
1: ค่ะ
2: เป็นการประเมินเพื่อที่จะดูผลการเรียนรู้ของเด็ก
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูทำก็คือสร้างข้อสอบแล้วก็ไปวัดเด็กพอวัดเด็กก็ได้ตัดเกรดนะคะเด็กก็จะได้รู้ว่าโอเคตัวได้เกรดอะไรการเรียนรู้ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร
1: ่อันนี้คือเราทำปกติในโรงเรียน
2: อันนี้คือที่เราทำกันนะคะแต่วันนี้เราพูดกันถึงเรื่อง assessment for learning มันเป็นการ

0: ประเมินเพื่อการเรียนรู้ของทั้งนักเรียนและทั้งคุณครูนะคะเพื่อที่จะช่วยให้คุณครูเนี่ยเข้าใจนะคะสภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและจะได้คิดร่วมมือนะคะที่จะช่วยกันพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยให้เต็มศักยภาพนะคะแล้วก็ตรงตามความต้องการของเขาและก็ครบมาตรฐานหลักสูตร อย่างเงี้ยนะคะส่วนนักเรียนเองเนี่ยเขาก็จะได้สารสนเทศเพื่อที่จะมาเข้าใจตัวเขาเองเหมือนกับการที่คุณครูให้ข้อมูลย้อนกลับฟีดแบ็กมาเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับคุณครูให้กระจกนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น assessment for learning เนี่ยสารสนเทศที่ได้ก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยดูตัวรู้ตัวเข้าใจตัวแล้วจะได้มีความปรารถนาที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะเราจะเน้นไปที่เรื่องของการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้นะคะบทบาทของนักเรียนนะคะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยมากนักแต่พอมาเป็น assessment as learning เนี่ยนะคะก็มีทั้งคุณครูที่ชาญฉลาดและนักวัดประเมินที่ชาญฉลาดที่เห็นว่ากิจกรรมนะคะความรู้และทักษะของการประเมินนั้นเนี่ยมันเป็นทักษะที่สำคัญนะคะมันเป็นทักษะที่สำคัญของนักเรียนตรงนี้คุณครูก็เอามาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนนะคะอย่างครูแอมสอน
1: ภาษาอังกฤษ
0: ครูแอมอาจจะให้นักเรียนทำโครงงานภาษาอังกฤษถ
1: ู
0: กไหมคะในการทำโครงงานภาษาอังกฤษเนี่ยครูแอมก็จะสนับสนุนให้นักเรียนวางแผนนักเรียนก็จะได้ทักษะการวางแผนถ้าเราไม่เห็นว่า assessment as learning เนี่ยนะคะเราจะไม่ค่อยให้ความสำคัญที่จะชวนนักเรียนคิดว่าถ้าเรากำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายเราแล้วเนี่ยความสำเร็จเล็กๆหรือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ต้องเกิดขึ้นระหว่างทางเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นสกิลมันเป็นทักษะนะคะมันเป็นสิ่งที่นักวัดและประเมินทำกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราเป็นคุณครูที่ใช้การประเมินเป็นหนึ่งกิจกรรมของการเรียนรู้ของเด็กเพราะฉะนั้นแผนการสอนของครูตอนนี้ก็จะมีห้วงเวลาของการplanning นะคะการวางแผนโครงงานมีห่วงเวลาของการดำเนินการตามแผนของโครงงานและมีห่วงเวลาของการประเมินการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายไหมนะคะมีความสำเร็จมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างแล้วเราจะมาร่วมมือกันแก้ไขอย่างไรเพื่อทำให้โครงการของเราปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะ
2: อาจารย์คะตอนที่แอมเรียนนานแล้วเหมือนกันนะคะคือก็จะคุ้นเคยกับคำว่า summative กับ formative assessment แล้วตอนนี้มันมี assessment for learning สองส่วนนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงคะอาจารย
0: ์หลักการของการวัดและประเมินผลเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าก็จะมี2แนวเนี่ยนะแนวหนึ่งก็คือมันเป็นการประเมินเพื่อที่จะ summative ก็คือเพื่อที่จะตัดสินสรุปว่าสิ่งนี้ดีไม่ดีนะคะจะได้เกรดไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนั้นเนี่ยคือการที่คุณครูทำ summative assessment หรือ summative evaluation นะคะเป็นการประเมินเพื่อสรุปนะคะความสำเร็จสุดท้ายผลลัพธ์แต่ formative assessment หรือ formative evaluation ตัวเนี้ยมันคือการประเมินที่เราเรียนรู้เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้สารสนเทศที่ได้ผลการประเมินระหว่างทางที่ได้ตั้งแต่ต้นตรงกลางนะคะที่เราดำเนินการประเมินเนี่ยเพื่อที่จะเอามาฟีดแบ็กเข้าในระบบการเรียนรู้และการทำงานนะคะเพราะฉะนั้น formative assessment formative evaluation เนี่ยคือการประเมินเพื่อพัฒนาง
2: ั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะนำทั้ง summative แล้วก็ formative เนี่ยก็เรียกว่ามาคลุกเคล้าผสมผสานกันอย่างลงตัวก็จะกลายเป็น assessment for learning
0: ใช่เลย
2: ถ้าพูดอย่างนี้จะใช่
0: เลยค่ะเพราะฉะนั้น assessment for learning ตัวนี้ค่ะก็ดูเหมือนว่าเราก็จะเน้นนะคะไปที่ formative assessment นะคะเป็นเรื่องหลักนะคะแต่ว่าในกระบวนการตรงนี้นะคะ summative assessment ก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะ
2: มัน
0: เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้ตลอดทางตลอดเทอมตลอดแผน
2: โอ้โหอาจารย์คะตรงใจกันกับทางบ้านเลยค่ะไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพื่อนครูหรือว่าจะเป็นผู้ปกครองที่มีความสนใจแต่อ่านคำถามว่าน่าจะเป็นคุณครูมากกว่าส่งคำถามผ่านมาทาง Facebook ค่ะอาจารย์คุณครูมี ประเด็นคำถามก็คือว่าการประเมินปัจจุบันเนี้ยคุณครูรู้สึกคุณครูต้องทำหลายแบบมากครูบางคนสอนหลายวิชาก็จะมีการประเมินวิชานั้นวิชานี้แต่ละวิชาก็โอ้โหมีเกณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายคุณครูก็รู้สึกว่าโอ้โหงานหนักแล้วก็ยังสงสัยต่อไปอีกว่าแล้วที่คุณครูทำงานหนักขนาดนี้นักเรียนเขาได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือว่ามันได้มาแค่เป็นการประเมินแล้วก็มีเอกสารมีเหมือนหลักฐานการประเมินแต่สุดท้ายเด็กอาจจะไม่ได้ประโยชน์ก็ได้นี่คือข้อคำถามที่คุณครูเขาส่งมาค่ะอาจารย
0: ์คือในเรื่องของการวัดและประเมินผลเนี่ยมันจะมีการที่จะต้องตั้งเกณฑ์ในการที่เราจะประเมินนะคะผลที่เกิดขึ้นนะคะบางทีเราพูดว่ามาตรฐาน
2: นี่แหละค่ะ
0: มาตรฐานการเรียนรู้เราพูดถึงเกณฑ์ซึ่งพวกนี้เราเหมือนกับว่าคนจะคิดเกณฑ์ได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ใหญ่อะต้องเป็นคุณครูนะคะเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับว่าทักษะการประเมินเนี่ยมันยากเกินไปสำหรับนักเรียนหรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยที่จะเอามาให้นักเรียนนะคะฝึกแต่วันนี้ตามปรัชญาของการศึกษาในวันนี้เราต้องการให้ทุกคนเนี่ยเป็น lifelong learner เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2: ค่ะ
0: นะคะซึ่งในการที่คนเราจะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยคุณครูไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีติดตั้งระบบนะคะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองให้เด็กให้ได้เด็กจะต้องนำตนเองในการเรียนรู้คือจะต้องมีการสงสัยตั้งคำถามแล้วก็รู้ว่าเราจะไปหาคำตอบได้จากไหนนะคะจากคำตอบที่ได้เนี่ยก็มาสร้างเป็นความรู้ชุดใหม่แล้วพอได้ความรู้ชุดใหม่เนี่ยก็ต้องมีการสื่อสารให้คนอื่นได้เข้าใจนะคะได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการนำความรู้ใหม่ๆเนี่ยเอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งกระบวนการ5ขั้นตอนของการเรียนรู้แบบนี้นะคะมันจะเป็นได้ทักษะของการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองซึ่งครูแอมจะเห็นได้ว่าทักษะของการประเมินผลเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญมากที่จะทำให้วงจรของการเรียนรู้5ขั้นตอนของนักเรียนเนี่ยขับเคลื่อนไปได้อย่างดีอะค่ะ
2: ค่ะ
0: นะคะ
2: อาจารย์คะตอนนี้มีเรื่องวัดประเมินผลเข้ามาอีกแล้วก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แนวใหม่อีกแล้วแล้วก็ในฐานะคุณครูก็ต้องทำวิจัยในชั้นเรียนอีกมันเยอะไปหมดเลยคือแล้วคุณครูเนี่ยเขาจะทำยังไงให้มันสามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้ไหมเอ่ยหรือว่าจะทำยังไงให้มันไม่รู้สึกเยอะ
0: พี่ว่าทำได้แน่นอนเลยครูแอมนะคะพี่ว่าทุกขณะนี้คืองานมันเยอะแล้วมันเป็นมาอีกละร้อยหนึ่งร้อยสองนี่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำในลักษณะของ assessment for learning เนี่ยนะการวัดและประเมินผลกับการวิจัยในชั้นเรียนนะคะการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลการประเมินแผนการสอนของเรานะคะการสังเกตการบันทึกหลังสอนการทำกรณีศึกษาเด็กการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของห้องเรียนเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรื่องเดียวกันเลยคือมันไปสนับสนุนให้คุณครูเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นในการเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้เรียนของเราแต่ละคนและทุกคนและเข้าใจวิธีคิดวิธีทำงานของเราที่จะไปสนับสนุนนักเรียนนะคะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเกื้อกูลเนี่ยมันจะไม่เป็นร้อยงานละมันจะเป็นงานที่เป็นหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงการทำงานการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ของครูการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะแล้วก็การเพิ่มคุณภาพของทั้งโรงเรียนเนี่ยไปด้วยกันเลยค่ะและอย่างที่เราเห็นเนี่ยครูแอมปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการ assessment for learning เนี่ยพี่ว่าคือความเป็นผู้นำของผู้บริหารที่เห็นโอกาสว่าการประเมินเนี่ยมันเป็นเครื่องมือมันเป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจตัวเองค้นพบสิ่งดีงามในตัวเองนำสิ่งดีงามที่มีอยู่ในตัวเองเนี่ยมาเชื่อมโยงกับความรู้และสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ร่วมมือกันพัฒนาไปด้วยกันเนี่ยค่ะเ พราะฉะนั้นพันพี่ว่าผู้บริหารสำคัญนะครูแอม
2: นะคะแล้วมันก็จะไม่ใช่เป็นงานร้อยหนึ่งอีกแล้วเห็นความสำคัญแล้วค่ะอาจารย์แหววว่าการประเมินเนี่ยนะมันมีความสำคัญแล้วก็เห็นภาพของการประเมินอย่างที่ควรจะเป็นแล้วอยากจะให้อาจารย์แนะนำอีกนิดนึงค่ะว่าถ้าคุณครูเขาต้องเตรียมตัวสำหรับการ assessment for learning เนี่ยค่ะต้องเตรียมตัวแล้วเนี่ยเขาจะนอกจากการเตรียมตัวอื่นๆทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีแหล่งความรู้แหล่งข้อมูลหรือว่าตำราอะไรให้เขาไปศึกษาเพิ่มเติมได้บ้างไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอโทษไปนิดนึงนะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: พี่อยากคุยสองเรื่องตรงนี้นะคะคือเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือพี่ว่าวันนี้นวัตกรรมใดๆที่จะเข้ามาเนี่ยมันต้องมาคลายทุกข์มาเพิ่มสุขครูถามว่าวันนี้ครูทุกข์กับอะไรเนื้อหาเยอะมากตรวจงานก็เยอะแต่ขณะเดียวก็มีกิจกรรมซึ่งดีๆทั้งนั้นที่จะต้องให้เวลากับเด็กไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าพี่คิดนะคะว่าอย่างเรื่องของการตรวจงานเนี่ยถ้าหากว่าคุณครูเนี่ยนะคะในแต่ละงานเนี่ยคุณครูคิดให้ชัดแล้วคุณครูก็ทำรูบิกของการตรวจงานขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะทำให้เห็นว่าพฤติกรรมนะคะการคิดการสื่อสารและการกระทำที่ถูกต้องสร้างสรรค์นั้นควรจะเป็นอย่างไรซึ่งรูบิกแบบนี้นะคะควรจะให้โอกาสนักเรียนในการที่จะประเมินตนเองพอประเมินปั๊บนักเรียนก็จะเข้าใจอ่ะแล้วถ้าคุณครูจัดรูบิกเอาไว้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยรู้เลยว่าถ้าอยากให้เกิดผลแบบนี้เราต้องสร้างเหตุแล้วมีปัจจัยแบบนี้ทำมานะคะพวกมิสคอนเซปต์อะไรเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นอันที่สองให้นักเรียนเนี่ยเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะโค้ชเพื่อนโดยการให้ข้อมูลย้อนกลับนะคะมันจะทำให้ทั้งตัว assessor คือตัวนักเรียนคนที่ไปประเมินเพื่อนและคนที่ถูก assess เนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายใต้กรอบกติกาอันนี
2: ้
0: อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยพี่คิดว่าคุณครูที่สนใจเรื่องการพัฒนานวัตกรรมในเรื่องของการสอนเนี่ยการพัฒนารูบิกนะคะการพัฒนาเกณฑ์หรือแนวทางในการที่จะให้เก็บข้อมูลเพื่อการประเมินทั้งหลายเนี่ยนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำรูบิกได้ใช้รูบิกพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นการไอ้ทักษะของการวัดและประเมินผลเนี่ยค่ะมันจึงเป็นทักษะที่สำคัญมากของทักษะการเรียนรู้และทักษะการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพนะคะในยุคสารสนเทศตอนนี้ค่ะครูแอมพี่มีความรู้สึกว่าด้วยคอนเซปต์ของ assessment for learning เนี่ยพี่ว่ามันจะทำให้คุณครูเนี่ยกับนักเรียนเนี่ยเราเปิดใจเราเอื้อมมือเข้าหากันแล้วเรามาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะในห้องเรียนด้วยกันเพื่อนก็จะเกื้อกูลเพื่อนการคิดการพูดการกระทำมันก็จะเป็นการเกื้อกูลสนับสนุนการเรียนรู้ของกันและกันนะคะตรงเนี้ยพี่ว่ามันจะดีมากเลย
2: เชื่อว่าเพื่อน
0: แล้วนิดนึงนะคะแล้วนิดนึงก็ครูแอมถามพี่ว่าถ้าสนใจจะไปหาความรู้ที่ไหนเนาะพี่ว่าวันนี้ในตำราของการวัดและประเมินผลและพี่ก็เชื่อว่าในคู่มือการวัดและประเมินผลของกระทรวงเนี่ยเขาจะพูดอันนี้เอาไว้แต่เขาอาจจะไม่พูดโดยตรงเขาจะพูดว่าเราจะต้องวัดและประเมินเพื่อที่จะเข้าใจจุดเริ่มต้นของเด็กคือวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้เข้าใจภูมิหลังศักยภาพต้นทุนความสนใจความต้องการและข้อจำกัดของเด็กอันที่สองเนี่ยพี่ว่า Teacher as Learner ของเราเนี่ยนะคะรายการของเราเนี่ย Teacher as Learner ของเราก็มีรายการเยอะๆแบบนี้ นะคะแล้วจริงๆการประเมินเนี่ยมันเป็น1ใน3องค์ประกอบของกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่แล้ว นะคะเพราะฉะนั้นมองไปก็จะเห็นอีกอันนึงที่พี่ว่าเป็นของดีมากๆเพราะมันเป็นของดีระดับโลกเลยคุณครูอ่ะจะมีนัดกันอยู่แล้วที่ Educa มันเป็นคล้ายๆกับมันเป็นรียูเนียนของเพื่อนครูหัวใจผู้เรียนรู้ทั้งหลายเนี่ยปีนี้นะครูแอมทีมของเขาเนี่ย Assessment for Learning นะคะการประเมินเพื่อการเรียนรู้แล้วก็ยังมีดอทๆอีกนะเพื่อเป็นการช่วยให้เราเนี่ยมีแสงสว่างเลยจุดเทียนเลยคือว่า asking the wrong questions doesn't yield the right answer
2: โอ้คมมากเลยนะคะอาจารย
0: ์ตั้งคำถามที่ผิดนะคะเหมือนตั้งทิศผิดนะคะก็จะไม่ได้คำตอบที่ถูกหรอก
2: ค่ะ
0: นะคะตั้งทิศผิดมันก็จะไปผิดที่แหละ
2: ค่ะวันนี้รู้สึกว่าเราโล่งใจแล้วก็เชื่อว่าคุณครูที่บ้านก็โล่งใจเหมือนกันว่าการวัดประเมินผลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาคอยจับผิดเรานะคะไม่ใช่สิ่งที่จะมาคอยจับผิดเด็กวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์แหววนะคะที่มาให้ความกระจ่างแล้วก็มาให้กำลังใจแอมแล้วก็เพื่อนครูทางบ้านนะคะเชื่อว่าวันนี้เพื่อนครูนะคะรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่สนใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลนะคะคงจะได้เบื้องต้นเนี่ยได้กำลังใจไปเต็มๆแล้วนะคะแล้วก็ได้ทั้งองค์ความรู้แล้วก็วิธีการตลอดจนรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งอาจารย์แหววได้กรุณาอธิบายให้ฟังอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะท่านผู้ชมที่มีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะสามารถส่งผ่านมาได้ทาง Facebook เช่นเดิมนะคะแล้วก็สามารถรับชมรายการของเราทุกตอนค่ะได้ทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันของทางรายการวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูค่ะเมื่อพูดถึงการยกระดับการศึกษาในระดับโรงเรียนนะคะบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เกิดแรงผลักดันตลอดจนการพัฒนาทั้งตัวการเรียนการสอนนักเรียนครูตลอดจนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะคะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าท่านนั้นก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะวันนี้เราโชคดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้ต้อนรับท่านผู้บริหารคนเก่งนะคะซึ่งมีประสบการณ์สูงมากในการเป็นผู้อำนวยการมาหลายสมัยนะคะท่านคือรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนาค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ดีใจจังเลยนะคะได้กลับมาเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกคุณผู้ชมไปก่อนเลยค่ะว่าท่านอาจารย์ลัดดานะคะปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนานะคะในอดีตท่านก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมค่ะอาจารย์คะพอพูดถึงบทบาทของผู้อำนวยการแล้วเนี่ยค่ะเหมือนจะต้องดูแลหลายอย่างมากเลยในโรงเรียนทุกเรื่องทุกราวก็ต้องอยู่ในการตัดสินใจของท่านผู้อำนวยการค่ะในมุมมองของอาจารย์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเรื่องสำคัญอะไรในโรงเรียนบ้างคะซึ่งท่านผู้อำนวยการจะต้องเรียกว่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจอะค่ะ
1: จริงๆชื่อผู้อำนวยการก็บอกนะว่าผู้อำนวยการนี่คืออำนวยการทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมามองว่าคนที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนเราเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนก็คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรามีอยู่3ฝ่ายที่1คือฝ่ายโรงเรียนฝ่ายโรงเรียนก็ประกอบไปด้วยครูแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนทางการศึกษาหรือบางเรียนเขาก็จะเรียกเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็เป็นนักเรียนแล้วก็เป็นผู้ปกครองเพราะฉะนั้นบุคลากรทั้ง3ฝ่ายเนี่ยสิ่งที่เราในฐานะที่ผู้อำนวยการจะต้องดูแลก็คือว่าต้องดูแลให้เหมาะกับบริบทของแต่ละฝ่ายถ้าเป็นส่วนของครูก็คือผู้ที่ทำหน้าที่สอนนักเรียนเราก็ต้องเป็นที่พึ่งในเรื่องของวิชาการให้กับเขาดูแลเขาสนับสนุนเขาอำนวยความสะดวกทุกอย่างเพื่อจะให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิผลกับนักเรียนนะฮะสำหรับนักเรียนเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับว่าโรงเรียนมีขึ้นมาก็เพื่อจะพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนนั้นประสบความสำเร็จไปตามศักยภาพของเขาให้ได้เพราะฉะนั้นผู้อำนวยการเองก็จะต้องมีทีมงานที่จะต้องดูแลนักเรียนในทุกๆเรื่องอีกส่วนนึงก็คือเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆของโรงเรียนรวมทั้งคนงานพันโรงทั้งหมดที่เราต้องดูแลในส่วนอาคารสถานที่หรือสภาพแวดล้อมต่างๆอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ผู้อำนวยการอย่างนั้นแหละที่เราคงทิ้งไม่ได้เราก็ต้องทำยังไงที่ให้โรงเรียนเรานี่เป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้บรรยากาศที่เด็กอยากเข้ามาเรียนผู้อำนวยการต้องมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะก็คือต้องสร้างเครือข่ายคำว่าเครือข่ายคือเครือข่ายผู้ปกครองหรือจะเป็นเครือข่ายชุมชนที่ทำให้เขามองเห็นว่าเขาจะต้องมีส่วนร่วมเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการซึ่งอาจารย์เอ็มก็จะเห็นว่าดูทุกเรื่องนะทิ้งไม่ได้สักเรื่องเดียว
2: เอาล่ะตอนนี้ทุกอย่างในโรงเรียนอยู่ในระบบระเบียบละนะคะเป็นเหมือนกับรันไปโดยปกติแล้วเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขามีนโยบายใหม่ๆซึ่งมันอาจจะต้องทำให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับ

0: ตัวในขณะเดียวกันก็มีนวัตกรรมทางการศึกษาอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการเนี่ยค่ะอาจารย์จะจัดการกับสิ่งที่เข้ามาเหล่านี้ยังไงบ้างคะ
1: คือถ้ามองในแง่ของการทำงานเนี่ยผู้อำนวยการต้องมองว่าสิ่งที่เข้ามาโรงเรียนน่ะดีทุกเรื่องแหละแต่ว่าสิ่งที่เราจะทําก่อนทําหลังเนี่ยมันอยู่ที่เราจะต้องวางลําดับความสําคัญไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ผู้ในการโรงเรียนเนี่ยตื่นตระหนกตกใจว่าใหม่ละไอ้นั่นก็เปลี่ยนอีกละไอ้นี่ก็ปรับอีกละเพราะตรงนี้ก็ถ้าสําหรับตัวเองนะก็คิดบวกก็ดีที่สุด
0: ค่ะเตรียมความพร้อมไว้ค่ะพอมีประเด็นมีอะไรเข้ามาก็ตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งตกใจกลัวค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ลงยกตัวอย่างอาจจะเป็นโครงการหรือเป็นวิธีการที่อาจารย์บริหารจัดการบุคลากรในโรงเรียนว่าปัจจุบันนี้อาจารย์ได้บริหารจัดการในฐานะของผู้อำนวยการเนี่ยค่ะเกี่ยวกับครูในโรงเรียนยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าตัวเองก็โชคดีนะที่อดีตเป็นครูและได้มีโอกาสมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดูแลโรงเรียนศาสตร์ที่จุฬามาก่อนเนี่ยจากตรงนั้นเนี่ยเราก็พบว่าสิ่งที่เราควรจะต้องปรับเปลี่ยนในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลทางด้านการศึกษาเนี่ยแล้วเราก็มีโอกาสโรงเรียนสาธิตเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผู้ปกครองหรือชุมชนก็จะมองว่าสาธิตจะไม่เหมือนที่อื่นมันสาธิตต้องทำอะไรแปลกๆต้องทำอะไรที่ออกมาให้คนอื่นเขาไปเห็นว่ามันใช้ได้เป็นรูปธรรมสมัยที่ทำงานอยู่ที่สาธิตซึ่งตอนนั้นอาจารย์แหลมก็อยู่ด้วยนี่นะเราก็เป็นทีมหนึ่งที่เรามาคิดนวัตกรรมขึ้นมาเราทำหลักสูตร CF นะที่เราเรียก CF ก็คือFun, Fly, Focus และ Fulfillment ถูกไหมก็ไปปรับใช้ที่โรงเรียนเอกชนแห่งนี้ถามว่ามันคืออะไรตัวหลักสูตร CF จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือให้นักเรียนป.1 ป.2 เนี่ยได้มีเวลาสักประมาณ 25-50 ชั่วโมงต่อปีที่เขาได้ค้นหาตัวเองเรียนอย่างสนุกสนานซึ่งที่เราจัดเราก็จัดในลักษณะที่นักเรียนได้มีโปรแกรมเลือกเรียนซึ่งโปรแกรมที่ว่านั้นก็เป็นโปรแกรมที่คุณครูนี่แหละช่วยกันคิดว่าเราจะเน้นไปทางคณิตศาสตร์สักหน่อยนึงสักโปรแกรมนึงเน้นไปทางศิลปะเน้นไปทางพละอะไรพวกนี้นะคะเพื่อจะเด็กค้นตัวเองในระดับ1ป.1 ป.2 นะเราใช้คำว่าฟันนะ
0: ค่ะ
1: พอมาถึงป.3 ป.4 เด็กทุกคนต้องเรียนเหมือนกันตามหลักสูตรแต่มันควรจะเปิดโอกาสในวิชาที่เป็นวิชาทักษะซึ่งถ้ามองในสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรไทยเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เกี่ยวความรู้พวกวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็คณิตศาสตร์แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นวิชาทักษะก็คือพวกพละดนตรีนาฏศิลป์กทอะไรพวกนี้นะคะเราก็เลยมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครูผู้สอนเนี่ยเขาจะรู้ดีที่สุดว่าเด็กเขาเนี่ยในระดับป.3 ป.4 พื้นฐานควรเรียนแค่ไหนพอถึงจุดหนึ่งเขาน่าจะเปิดโอกาสให้เด็กได้ลองไฟล์ตัวเองหาตัวเองให้เจอนั่นก็คือเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเลือกเรียนในวิชาพละซึ่งเราจะพบว่าเด็กที่เรียนพละไม่จำเป็นต้องเรียนยืดหยุ่นแล้วเพราะว่าคนอ้วนๆทำสะพานโค้งไม่ได้ไงเขาก็ต้องไปเรียนวิชาที่กิจกรรมที่เขาชอบแต่ทั้งหมดทั้งหลายนี่คือพละศึกษาซึ่งทุกคนที่สอนต้องยอมรับว่านี่คือจบพละนะพอระดับป.5 ป.6 เนี่ยเราให้เขาเริ่มตั้งแต่เทอมต้นเลยพอเปิดภาคเรียนมาปั๊บมีการประถมนิเทศเด็กเลยว่าเราจะใช้หลักสูตรนี้เพราะอะไรหลักสูตรนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะนั้นเด็กก็จะได้มีโอกาสเลือกเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนจริงๆเราเรียกว่าโฟกัสนะพอมัธยมเนี่ยจะต้องเติมเต็มคือฟูลฟิลเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเขาได้เรียนรู้ตั้งแต่ประถมว่าเขาถนัดอะไรชอบอะไรมันจะได้ระดับหนึ่งว่าเมื่อเขาไปเรียนมัธยมเนี่ยตกลงเขาควรจะเรียนไปทางศิลป์ทางวิทย์ซึ่งตรงนี้เราก็จะได้เด็กที่เรียนตรงสายและเวลาไปสอบเข้าในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะไม่เสียเปล่าคือไม่ต้องมาซิ่วไม่ต้องมาเรียนใหม่ไม่ต้องมาบอกว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนทุกโรงเรียนทำแบบนี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ต้องเปิดใจรับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องตัวโฟกัสของเด็กในระดับประถมจากที่เราทำกันมาเนี่ยมันมีการดึงศักยภาพของครูในโรงเรียนให้เปิดวิชาซึ่งในหลักสูตรปกติเนี่ยเราไม่ได้เปิด
1: ใช่
0: แต่ว่าจริงๆสิ่งที่เขากำลังเปิดสอนให้เด็กเนี่ยมันก็มีประโยชน์อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างสักวิชาสองวิชาที่มันแปลกแตกต่างไปจากที่ในหลักสูตรปกติอะค่ะ
1: อาจารย์แหนมก็อยู่ในเหตุการณ์ที่เราเปลี่ยนหลักสูตรตอนนั้นนะต้องถามว่าอาจารย์แหนมเปิดวิชาอะไร
0: เปิดวิชา

0: เป็นมัคคุเทศก์เพราะว่าจะมักจะมีแขกต่างประเทศมาที่โรงเรียนสาธิตเราบ่อยแล้วเราก็พบว่าบางทีอาจารย์ที่เขาดูแลด้านนี้เขาก็ตารางสอนเต็มค่ะมีคนมาดูแลไม่มากถ้าเรามีมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษในโรงเรียนแล้วก็ฝึกให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ทำหน้าที่แทนอาจารย์ได้ตอนนั้นนะคะที่ทำ
1: ซึ่งตรงนี้สิ่งที่อาจารย์แหนมทำเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นว่าเด็กภูมิใจนะที่เขาได้มีโอกาสทำหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการรับแขกซึ่งจะเป็นแขกส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยนั่นคือถามว่ามันเป็นการเสริมวิชาภาษาอังกฤษถูกไหมและเป็นวิชาที่เด็กชอบถูกไหมหรืออย่างอีกวิชาหนึ่งเท่าที่นึกออกอาจารย์นิ่นทรานี่ชอบดอกไม้มากแต่ไม่ได้เป็นคนที่สอนในโรงเรียนในวิชาการเลยเป็นฝ่ายการเงินด้วยซ้ำไปนะคือโรงเรียนเราเนี่ยมีนักเรียนเอาดอกไม้มาทุกวันที่มาปักใจกันถูกไหมดอกไม้ที่เหลือแต่ละวันจะถูกทิ้งไปอาจารย์ก็เลยมองว่าเราน่าจะเอาสิ่งเนี้ยมาทำให้เกิดประโยชน์ด้วยความที่เป็นรักดอกเป็นคนรักดอกไม้จึงมาสอนวิชาตอนนั้นแกตั้งชื่อว่าดอกไม้ลอยน้ำส่วนอาจารย์ภาษาไทยบอกแหมวิชาไม่น่าสนใจเลยชื่อนี้เปลี่ยนเถอะก็เป็นบุพผาในวารีซึ่งเป็นวิชาที่เด็กชอบมากพอเราเรียนตรงนี้ปั๊บเด็กก็เอาดอกไม้เหล่านี้เนี่ยมาประดิษฐ์ประดอยนะโดยการออกแบบวาดก่อนว่าจะทำเป็นรูปอะไรเช่นทำเป็นรูปสีรุ้งทำเป็นธงชาติทำเป็นพระเกี้ยวทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยออกแบบก่อนแล้วก็ไปหาดอกไม้ที่มีสีสันที่ใกล้เคียงกับสีที่เขาออกแบบนี่แหละเอามาประดิษฐ์ประดอยแต่ลอยในน้ำสิ่งที่ประทับใจมากคือตอนที่มีงานวันสถาปนาโรงเรียนเนี่ยเด็กของวิชาของอาจารย์วรินทราเนี่ยเอาดอกไม้เนี่ยมาลอยเป็นรูปต่างๆผู้ใหญ่ชื่นชมมากเลยโอ้นี่ใครทำเราบอกเด็กทำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นงั้นถามว่าวิชานี้เกี่ยวกับอะไรวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะศิลปะก็ได้กอทก็ได้ถูกไม่ได้หมดเลยอ่ะเพราะเวลาเราคิดจะทำเรื่องพวกนี้ที่บอกเราจะเสริมหลักสูตรเนี่ยเราจะไปคิดว่าต้องวิชานั้นวิชานี้พอทำเสร็จมันจะออกมาเป็นมันจะออกมาเลยว่าจะเป็นวิชาอะไรถูกไหมค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรียนเราเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าบุคลากรในโรงเรียนเนี่ยคือครูเนี่ยมีส่วนสำคัญมากเลยที่จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่แล้วก็เป็นประโยชน์กับเขาอะค่ะแล้วสำหรับครูมือใหม่หรือว่าครูมือเก่านี่แหละแต่อยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยมันมีระบบการพัฒนาอะไรที่ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้อำนวยการเนี่ยค่ะจะนำเข้าไปสู่โรงเรียนแล้วก็พัฒนาตัวครูอยู่เสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปอีก
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ผู้บริหารนะว่าผู้บริหารเนี่ยต้องทำยังไงที่จะให้ครูในองค์กรของตัวเองเนี่ยเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาที่สำคัญที่สุดคือผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบผู้บริหารต้องเป็นผู้บริหารเชิงรุกและผู้บริหารต้องมองไปข้างหน้าสำหรับตัวอาจารย์ลดาเองที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือเอา lesson study ที่มันอยู่ในรายการที่ชื่อ as learner นี่แหละเอาไปให้คุณครูก็ดูพอดูเสร็จเราก็บอกโอเคนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะมีการนิเทศครูในลักษณะที่เป็นกลุ่มแล้วล่ะเช่นถ้าสมมติว่าอาจารย์แอมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษอาจารย์ลดาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการแล้วก็จะมีอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษระดับอื่นหรือจะเป็นระดับเดียวกันก็ได้สัก 2-3 คนเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันวางแผนกันโดยที่อาจารย์แอมก็จะบอกว่าเนี่ยจะสอนเรื่องนี้อาจารย์แอมก็จะมีแผนมาให้เราดูนะในฐานะที่เราไม่ได้เป็นครูภาษาอังกฤษหรืออาจารย์อีกท่านหนึ่งสอนภาษาอังกฤษก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าอาจารย์แอมสอนมานานหลายปีเขาอาจจะแนะนำว่าถ้าเป็นพี่นะพี่ว่าตรงนี้น่าจะเติมนะพี่ว่าตรงนั้นน่าจะใช้สื่อนี้นะอาจารย์แอมก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่เราให้ความคิดเห็นไปเนี่ยมันจะเอามาปรับใช้กับเราได้ไหมถ้าปรับใช้ได้ก็ไปปรับแผนถ้าปรับใช้ไม่ได้ก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปปรับทันทีอาจารย์แอมก็ไปสอนของอาจารย์แอมไปในการที่เรา 2-3 คนเนี่ยก็จะไปนั่งดูด้วยพอดูเสร็จพวกเราเนี่ยที่ทำหน้าที่ไปช่วยดูไปสังเกตการมากกว่า1คนแล้วนะไม่ใช่พอคนเดียวหรือรองวิชาการคนเดียวเนี่ยต่างคนต่างก็มีมุมมองไม่เหมือนกันก็กลับมาบอกอาจารย์แอมว่าในชั่วโมงที่สอนที่ผ่านไปเนี่ยอาจารย์แอมก็ต้องบอกก่อนว่าตัวอาจารย์แอมเนี่ยรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นประสบความสำเร็จกับแผนไหมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดไหมซึ่งพออาจารย์แอมพูดเสร็จเราทั้ง 3-4 คนนี้หรือจะกี่คนก็แล้วแต่ที่เราไปดูอาจารย์แอมเนี่ยเราก็จะฟีดแบ็กกลับมาเหมือนกับเป็นตามาบอกอาจารย์แอมว่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้นะอาจารย์แอมก็อาจจะบอกจริงนะตรงนี้ไม่ทันได้คิดไม่ทันได้นึกก็เลยเอาตัวเนี้ยค่ะกลับมาปรับแผนพออาจารย์แอมจะเอาแผนนี้ไปสอนต่อในชั่วโมงต่อไปซึ่งอาจจะเป็นระดับเดียวกันก็ได้แก้ไขได้ทันทีไงนะนี่ก็เรียกว่ากระบวนการ lesson study ซึ่งประกอบด้วยแพลนดู4นะคะ

0: ารย์คะอย่างกรณีอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าผู้อำนวยการครูก็ทำงานแบบเข้าขากันแล้วอะแล้วเกิดต้องเปลี่ยนผู้อำนวยการไห
1: ม
0: หรือว่าตัวผู้อำนวยการเองก็เหมือนกันเคยทำงานโหเข้าทีมได้ดีเลยกับครูโรงเรียนนี้ต้องเปลี่ยนไปที่ใหม่ครูก็ต้องได้รับเรียกว่าการนิเทศหรือว่าการบริหารจากผู้อำนวยการใหม
1: ่
0: อาจารย์มีข้อแนะนำในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
2: คืออยากให้เป็นคนที่โอเพนไมด์หน่อยแล้วก็ยอมรับว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วถ้าเขาทำไปแล้วดีอย่าไปเปลี่ยนเขาก็เลยแต่ทำยังไงจะทำให้สิ่งที่ดีนั้นน่ะดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนผู้อำนวยการเนี่ยเรียนมองว่าผู้อำนวยการนั่นแหละเป็นเรียกว่าเป็นกลจักรสำคัญเลยแหละคือเป็นหัวหน้าน่ะเป็นหัวขบวนน่
0: ะ
2: จะต้องไปดูว่าเมื่อเราเข้าไปใหม่ในโรงเรียนใหม่เราต้องดูว่าของเดิมที่เขาทำอยู่แล้วมันเป็นยังไงบ้างถ้ามันดีต้องยอมรับซึ่งอันนี้มันเคยเกิดขึ้นละในโรงเรียนกทม.นี่แหละก็จะมีผู้อำนวยการท่านหนึ่งเนี่ยโรงเรียนปทุมวันเรานี่เองคือหลักสูตร CF ที่เราเข้าไปให้เขาลองไปใช้ดูเนี่ยคุณครูในโรงเรียนเขามีความรู้สึกประทับใจมากแล้วก็ใช้พอผู้อำนวยการคนนั้นมาใหม่แล้วก็อยากจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงคุณครูก็กล้าที่จะบอกว่าพอคะไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะคล้ายๆกับที่พอพูดนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันก็เลยทำให้พอเข้าใจว่าอ๋อถ้างั้นของคุณอยู่แล้วคุณทำต่อไปเถอะนะแล้วเราจะต่อยอดกันอย่างไรซึ่งตรงนั้นผู้อำนวยการที่มาใหม่จะทำงานกับครูได้อย่างราบรื่นไงไม่ถูกต่อต้านด้วยถูกไหมนั่นแหละต้องเป็นอย่างนั้น
0: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าบทบาทของผู้อำนวยการหรือว่าผอ.โรงเรียนเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักนะคะดูหลายด้านมากเลยอาจารย์เคยท้อใจบ้างไหมคะหรือว่าเวลาท้อใจเนี่ยอาจารย์มีแรงผลักดันอะไรที่ทำให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได
2: ้คือถ้าถามว่าท้อไหมทุกคนก็คงมีนะแต่ว่าถ้าเรามองว่าอาชีพเราวิชาชีพเราคือความเป็นครูเนี่ยความเป็นครูต้องเป็นผู้ให้อยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเป้าหมายของคนที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนน่ะเป้าหมายคือเด็กเราจะช่วยเด็กเราจะดูแลเด็กที่เป็นเด็กของประเทศไทยเราเนี่ยให้สู้ชาติอื่นได้เนี่ยเราจะมีกำลังแล้วเราจะมีแรงบันดาลใจว่าเราต้องสู้เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์แหนมก็รู้อาจารย์ระดาก็เกษียณมาปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะแต่ก็ยังทำงานการศึกษาอยู่ด้วยมีความรู้สึกว่าถ้ายังมีกำลังความสามารถอยู่เราทำไปเถอะแล้วสิ่งที่เราทำไปนั้นเนี่ยมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเด็กที่ผ่านมือเราเนี่ยเขาประสบความสำเร็จนะเขาเป็นไปตามที่เราคิดว่าเขาควรจะได้นะเราจะมีความรู้สึกภูมิใจและความเป็นครูเนี่ยจะเหมือนกับเป็นจิตวิญญาณอ่ะเพราะฉะนั้นครูทุกคนเนี่ยต้องมีจิตวิญญาณของการเป็นครูไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนหรือผู้อำนวยการก็ตามก็อยากจะฝากผู้อำนวยการโรงเรียนว่าถ้าท่านเกิดความรู้สึกท้อเนี่ยท่านก็ต้องมองว่าแล้วท่านมาเป็นผู้อำนวยการเนี่ยเพื่ออะไรถ้าท่านมองว่าท่านมาเป็นผู้อำนวยการเพื่อจะพัฒนาโรงเรียนเพื่อจะพัฒนานักเรียนท่านก็สู้ถ้าผู้อำนวยการทุกโรงเรียนคิดแบบนี้เรียนเชื่อว่าโรงเรียนประเทศไทยสู้คนอื่นก็ได้แน่นอนนะ
0: ค่ะก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นผู้อำนวยการหรือว่าท่านจะเป็นครูคนหนึ่งในโรงเรียนหรือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะคงจะได้เรียกว่าตระหนักแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของหัวเรือใหญ่ของโรงเรียนนะคะวันนี้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์รัตดาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีความคิดเห็นหรือว่ามีข้อเสนอแนะมีคำถามนะคะส่งมาได้ที่ทาง Facebook ของทางรายการนะคะและก็รับชมรายการย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หลังจากผ่านการบ่มเพาะเคี่ยวกรำกันมาเต็มที่ในห้องเรียนแล้วเหล่าเมล็ดพันธุ์ครูคณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะได้เปิดโลกการจัดการการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมมินิวอล์กแรลลี
1: ่เราก็จะจัดฐานกิจกรรมโดยนำแผนต่างๆที่เขาควรจะนำไปใช้กับเด็กนะคะเอามาให้เป็นตัวอย่าง
2: ในฐานกิจกรรมมันจะมีกิจกรรมอยู่2 อย่างแต่ละฐานกิจกรรมที่เป็นทักษะทางกายให้10นะคะถ้าเป็นเรื่องของการใช้ทักษะหลักที่เราจะนำไปใช้ในสาระการเรียนรู้จะ30นะคะซึ่งคะแนนนั้นจะนอกจากความถูกต้องของเนื้อหาแล้วยังดูคะแนนความพร้อมเพรียงของทีม
1: งวดนี้เราทำเป็น5ฐานฐานแรก9ขาพานับ
3: ตารางจะมีอยู่9ช่องนะคะสมมุติว่าน้องๆยืนเอาขาซ้ายไว้ที่เลข1แล้วก็ขาขวาอยู่ที่เลข3นะคะให้น้องๆก้าวขาจากเลข1มาที่เลข9แล้วก็ก้าวจากเลข3ไปที่เลข7นะคะจากนั้นก็ถอยเลข9มาอยู่ที่เลข1เหมือนเดิมแล้วก็ถอยจากเลข7มาอยู่ที่เลข3เหมือนเดิมนะคะ
1: จะเป็นการเดินก้าวตามตาราง9ช่องฝึกสมองฝึกความคล่องตัว
4: ต่อไปจะเป็นการแข่งขัน9ขาพานับระหว่างกลุ่ม7กับกลุ่ม8นะคะใครเร็วกว่ากันภายใน40วินาทีค่ะพี
1: ่ฝึกกายก่อนกายแล้วก็มาสู่สลับอักษรเป็นเนื้อหาทางสำนวนภาษาไทยที่ตัวอักษรสลับอยู่แล้วก็ให้เขารีบดูมีความหมายให้เสร็จที่ถูกมันคืออะไร
4: ให้สมาชิกเนี่ยวิ่งออกมาดูคำถามตรงนี้นะคะแล้วก็ให้วิ่งกลับไปบอกคนที่เขาเขียนค่ะเราจะให้เวลาภายใน7นาทีนะคะกลุ่มไหนทำได้มากที่สุดก็ชนะไป
5: เชิญเลยค่ะไปหมดเลยมาหอม
1: จากตรงนี้ก็จะหมุนไปฐานที่2ก็จะเป็นส่งบอลว่องไว
4: เราก็จะมีลูกฟุตบอลเป็นอุปกรณ์นะคะส่งบอลสลับขึ้นและลงนะคะใครเสร็จก่อนก็ร้องเฮ้นะคะพร้อมนะคะเริ่ม
1: เสร็จแล้วก็ไปดูวรรคไหนถูกต้องโดยที่เป็นบทกลอนสอนใจแล้วลองคำวรรคหายไปวรรคหนึ่ง
4: มีกรให้ค่ะ1บทนะคะแล้วให้เติมวรรคที่ขาดหายไปให้มีความสัมผัสและสอดคล้องกันนะคะเราจะมีกระดาษคำตอบให้นะคะเป็นแผ่นเล็กๆจะมีกาวให้2ชนิดนะคะส่วนกระดาษคำตอบนี้นะคะห้ามกาวเลอะนะคะแกะออกหักคะแนนนะคะเลอะหักคะแนนค่ะเริ่มค่ะ

0: ในฐานที่3ก็จะเป็นสอดคล้องสายหลักจะเดินช้างแข่งกัน
1: จะให้แต่ละทีมนี่นะคะช่วยกันพยุงกันไปให้ถึงเส้นชัยนะคะโดยจะให้จับมือกันเป็นแถวนะคะคนสุดท้ายนะคะเข้าเส้นชัยก่อนเป็นคนที่ชนะแล้วก็ใครมือหลุดนะคะจะปรับแพ้ทันทีเลยนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเริ่มค่ะ
0: ก็จะเป็นพิทักษ์รักโลกเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมที่เราเห็นเนี่ยนะคะเข้ามาดูว่าเราจะมีวิธีการยังไงในการที่จะดูแลโลก
1: จะให้แต่ละกลุ่มนี่คิดช่วยกันว่าในการพิทักษ์รักโลกสิ่งไหนที่ควรทำและไม่ควรทำตนเองครอบครัวโรงเรียนแล้วก็สังคมโดยเราจะมีอุปกรณ์ให้นะคะแต่ละกลุ่มให้คิดช่วยกันแต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนให้มาอธิบายว่าสิ่งไหนที่ควรทำและไม่ควรทำในการพิทักษ์รักโลกนะคะ
2: อันดับแรกตนเองค่ะประหยัดไฟในบ้านอันที่2ปิดน้ำหลังเลิกใช้นะคะเสียเวลาหน่อยก็เดินไปปิดอันที่4ไปที่ใกล้ๆจักรยานใช้จักรยานนะคะไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์โซสาวอย่างนี้ส่วนครอบครัวนะคะก็ปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี
0: ฐานที่4ก็จะเป็นเสียงโชคลีลาตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเกมเป่ายิงฉก
3: พวกพี่จะให้น้องเล่นเกมพระผีผู้หญิงโดยมีกติกาว่าพระชนะผีผีชนะผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงชนะพระเรามีท่าประกอบด้วย
4: พระค่ะ
5: พระมีเรา
3: ผีค่ะ
5: เล
3: ผู้หญิงค่ะปรึกษากันสิเราจะออกอะไร
0: ตัวนี้หันมาที่ทั้งเรื่องของการวางแผนความพร้อมเพรียงถ้าทำไม่เหมือนกันเขาตกทันทีเขาแพ้ทันที
3: ทุกคนหันหลังก่อนพร้อมนะพร้อมไหมคะ
6: พร้อมครับ
3: สามสี่เป่ายิงฉก
0: ก็จะไปก็จะเป็นคำสาคำนวณก็จะมีคณิตศาสตร์สี่โจทย์ใหญ่ๆนะแต่ละโจทย์มีหกข้อย่อยในนั้นดูว่าเขาจะช่วยกันทำงานยังไง
3: พี่จะมีช่องตัวเลขให้แล้วก็เครื่องหมายแล้วก็ผลลัพธ์ให้น้องๆมันโดยมันจะมีช่องว่างไว้เห็นไหมมันไม่เติมเครื่องหมายอะไรไม่มีตัวเลขให้น้องๆใส่ตัวเลขหรือเครื่องหมายลงไปให้มีค่าเท่ากับ45โอเคไหมโดยพี่จะมีคำใบ้ให้นะให้น้องๆพี่มาดูคำใบ้ถ้าสมมุติว่าได้คำตอบแล้วให้วิ่งกลับไปบอกคนเขียนพี่มีเวลาให้5นาทีกลุ่มละ5นาทีใครได้เยอะสุดก็ได้คะแนนไปเนื้อ3เริ่มค่ะ

0: พอเข้าฐานที่5ชักชวนเตะบ้าง
1: เราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะที่มานะคะแล้วก็จะให้เตะลูกนี้นะคะ
2: ตกได้ค่ะต้องให้ทุกคนเตะแล้วก็ทำเวลาให้น้อยที่สุดค่ะพร้อมนะคะทั้งหมดลุกขึ้นค่ะ3 4เริ่มค่ะ
0: เราก็จะวางกติกาแค่คือ1ให้เขาส่งลูกได้ลองเตะดูสิเพราะส่วนอื่นใช้หัวใช้มือมาหมดคราวนี้ลองใช้เท้าดูอะไรเงี้ยนะคะเรื่องกายมันก็จะได้ครบเราก็จะมาเป็นสร้างสรรค์ภาษาตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษ
1: จะให้ส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนจะให้ถือกระดาษแผ่นนี้ก็คือจะมีคำศัพท์แล้วก็ความหมายยืนตรงนี้2คนนะคะแล้วก็สมาชิกในกลุ่มก็ไปหาคำศัพท์ตรงโน้นแล้วก็วิ่งมาบอกเพื่อนให้เพื่อนเขียน
2: พี่ใช้เวลาแค่5นาทีนะคะทำให้ได้เยอะที่สุด
0: ตัวช่วยของเขาก็คือคำแปลเราช่วยกันหาซิว่ามันมีศัพท์อะไรบ้างอยู่ในนั้นเมื่อครบเสร็จก็จะมารวมกันให้เขาสรุป
3: เริ่มจากกลุ่มหนึ่งนะครับ
4: สำหรับเกมหันษาคำนวณนะครับก็ผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเพราะว่าในแต่ละกลุ่มในสมาชิกในกลุ่มนั้นนะครับได้รู้จักแบ่งหน้าที่กันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ฝึกสมองให้เรามีความคิดคำนวณ
5: ในฐานสลับอักษรนะครับความรู้ที่ได้ก็คือรู้จักการวางแผนนะครับการทำงานเป็นกลุ่มรู้จักการวางแผนที่ดีก่อนจะทำกิจกรรมนะครับ
0: เราพยายามสร้างเป็นเครื่องมือนะคะให้เขามีเครื่องมือมีทุนไว้เยอะๆถ้าเขามีทุนเยอะไปเจออันไหนเขาก็สบายนะคะว่าจะหยิบมาใช้ไหนก็ได้

0: ถึงปลายภาคเรียนก็ถึงเวลาที่เหล่าเมล็ดพันธุ์ครูจะได้นำความรู้ที่ได้ทั้งหมดนำไปช่วยกันออกแบบสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปต่อยอดใช้กับนักเรียนตัวจริงในบรรยากาศห้องเรียนจริง
1: สำหรับหลักสำคัญนะครับก็คือความสนุกนะครับอันดับที่2ก็คือเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยนะครับก็ดูจากแผนการเรียนของน้องๆครับเราจะเริ่มด้วยวิชาแรกครับศิลปะครับ
2: น้องรู้หรือยังว่าแม่สีมีกี่สีจ๊ะ
3: สามสีสีแดงสีเหลืองสีม่วง
4: วันนี้พี่จะพากันมาผสมสี
2: เย้
4: ลองจะผสมสีกันดูแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องลองผสมด้วยความคิดของเราก่อนว่าเราคิดว่าถ้าสีนี้ลงกับสีนี้จะเป็นสีอะไร
5: สีเหลืองสีแดง
6: และ
5: สีอะไร
6: คร
7: ับ ส
6: ี
7: แดงบวกส
6: ี
7: น้ำเง
6: ิน
7: ได
6: ้
7: สีอะไรคร
6: ับ สี
7: เหล
6: ือง
7: ส
6: ี
7: เหล
6: ือง
7: ส
6: ี
7: เหล
6: ือง เหลืองกับแดงและสีอะไรคร
4: ับ
6: พ
4: ี่โจ้มาดูกัน
1: กิจกรรมแผนที่นะครับอยากให้น้องรู้จักประเทศไทยว่าจังหวัดไหนอยู่ตรงไหน
8: ประเทศไทยเนี่ยก็แบ่งออกเป็น6ภาคนะคะ
9: อุบลไ
10: หนอุบล
9: อุบล
8: อันนั้นตัวนี้เหร
11: อสระบุรีอะไรที่ใกล้กับบุรีรัม
12: ย์สระบุรี
13: สิงห์บุรี
8: ไม่เนี่ยเอาภาคเหนือบ้างเนาะ
14: จังหวัดอะไร
15: เชียงใหม
8: ่น้องคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจังหวัดอะไร
1: กิจกรรมสับชวนคิดนะครับจะเป็นแบบคล้ายๆสับภาษาอังกฤษแต่ละตัวนะครับให้น้องมาบวกลบเลขกัน
16: วันนี้ครับพี่ก็มีกิจกรรมให้น้องๆทำนะคะก็คือกิจกรรมคำสับชวนคิดนะคะพี่จะกำหนดว่า A นี่คือการบวก A คือการบวก E คือการลบ I คือการคูณ O ก็คือการบวกและ U ก็คือการลบนะคะค่ะตัวอย่างเช่นคำว่าแพน P A N แพนตัว P นะคะตัว P อยู่ลำดับที่16ใช่ไหมคะลำดับที่16 A ก็คือการบวกก็คือ16บวกแล้วก็ N อยู่ลำดับที่14ก็คือ16บวก14ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ30นะคะเดี๋ยวพี่จะแจกให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทำเลยนะคะพี่อยู่ลำดับที่เท่าไหร
17: ่
16: พี่16ไอคืออะไรไอคือการคูณ G เท่าไหร
17: ่
16: G 7
12: 16คูณ7เร็ว
1: สุดท้ายนะครับก็จะเป็นอาหารหลัก5หมู่นะครับก็ให้น้องรู้จักว่าเราควรรับประทานอาหารชนิดใดเพื่อมีประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับ
8: กิจกรรมของเราของพี่ในวันนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่น้องๆเรียนยังคะ
18: เรียนยังคะ
8: พวกพี่จะแจกให้น้องๆ นะคะแผนละ1กลุ่มกลุ่มละหมู่นะคะและก็จะมีแผนภาพให้ติดพี่จะมีทั้งหมด5ภาพแต่ว่าให้น้องๆเลือกแค่3ภาพลงไปติด
19: เพราะเป็นการออกครั้งแรกเวลามันน้อยใช่ไหมครับไปแค่4คาบที่เรียนบางครั้งสอน 100% ไม่ได้แต่ครูคงไม่อยากให้ลูกศิษย์ครูไปนั่งคุมเด็กยังกับเด็กเป็นนักโทษครูคงไม่มีความสุขที่จะรับรู้อย่างนั้นให้พาแกทำกิจกรรมแม้แต่เล่นเกมบางอย่างที่มันเป็นความรู้เด็กก็ยังได้อะไรครูไม่ถึงกับมืออาชีพหรอกแต่เอาว่ามันมีความหมายเวลาที่อยู่กับเด็กมันมีความหมาย
8: การที่เราได้ไปสอนน้องๆในวันนี้นะคะมันตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็หนูคิดว่ามันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเรามาเป็นครูเราได้มาสัมผัสรู้สึกว่าเรารักเด็กเราอยากที่จะสอนเรารักอาชีพนี้ดูซะมันเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจในตัวของเรานะคะ
16: สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์นะคะก็คือการที่ให้การเราสอนเด็กไม่ใช่ว่าสอนแค่หน้ากระดานพูดไปแล้วให้เด็กทำแต่ต้องให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเราด้วยก็คือเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนค่ะการที่มาฝึกสอนในวันนี้นะคะก็มีประโยชน์มากค่ะก็คือมันเปรียบเสมือนเป็นรากฐานค่ะจากที่เราเรียนมาแล้วเหมือนเป็นการสร้างฐานที่เราจะต่อยอดไปเป็นครูในวันข้างหน้า
19: ประโยชน์ที่เขาได้จากการออกไปทดลองสอนตรงๆเลยคือตัวเขาได้ก่อนคือได้รู้จักตัว

เขาเองนะคะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนน่ะในห้องเรียนเช่นการออกแบบการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมพอไปลงมือจริงๆเนี่ยกับเด็กจริงๆตัวจริงเสียงจริงมันเป็นไปอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบอกเด็กเสมอว่า

ครูเราก็คงไม่ใช่เพียงเป็นผู้บอกความรู้แต่เราเองก็ต้องมีความสุขที่จะอยู่กับสิ่งที่เราทำและสอนให้คนอื่นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยเหมือนกันนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพาสค่ะโคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือ ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะ

0: แต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2 นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1 ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bis Phosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1-3 bis phosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1-3 bis phosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะ Photo System 1และ Non-cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ ไทราคอยเช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็ว
1: ขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พอยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้าต่อมาก็เรื่องวาตภัยนะวาตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้าวาตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวาตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกก ับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการเห็นสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะ

ลูก้า2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กัน complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียร์ไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจ
จทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตจีนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตจีนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะ
เข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วน

ไอริไม่ดีนะครับประกอบไปด้วย T นะฮะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะครับฟอสโฟเดสบอนค่ะฟอสโฟเดสบอนนะครับเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH group นะฮะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ผมคิดว่าจริงๆปัญหาหนึ่งที่เราละเลยไม่ได้คือปัญหาการศึกษาในภาพรวมผมในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าโรงเรียนหรือการศึกษาคือเครื่องมือสำคัญในการที่จะสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นการศึกษาในระบบของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันเป็นระบบที่รวมศูนย์ที่ใหญ่มากๆผมคิดว่าการที่เราอยู่ในระบบที่มันแตกต่างกันระหว่างระบบที่รวมศูนย์กับกระจายอำนาจยิ่งไปอยู่ในระบบที่มันต้องส่งต่อหลายๆส่วนอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงยิ่งเกิดขึ้นได้ยาก
1: เราจะใส่ตัวนี
2: ้
0: เราต้องการการเปลี่ยนแปลงเราต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเราไม่สามารถไปอยู่ในระบบที่จะต้องต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วค่อยรอให้ยอดพีระมิดเป็นคนบอกว่าเราต้องทำอย่างไร
3: กว่า20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น3ยุคด้วยกันตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542เป็นผลงานชิ้นสำคัญที่ถือว่าเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้และในช่วงนั้นเองที่เราจะเห็นกฎหมายที่ออกมาให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการตัวเองได้มากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติจริงๆกลับไม่เป็นอย่างนั้น
4: ถ้าพูดเรื่องอิสระของโรงเรียนนะคะจริงๆส่วนหนึ่งมันเกิดจากโครงการจำนวนมากที่เข้าไปโรงเรียนที่บอกว่าโรงเรียนต้องทำอะไรและในขณะเดียวกันมันมีปัญหาที่มาจากตัวโครงสร้างด้วยอย่างที่เราเห็นโรงเรียน 30,000 กว่าโรงเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าแต่ละโรงเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ไม่เหมือนกันเป็นเหมือนองค์กรที่แยกแตกต่างกันแต่ว่าถ้าเราไปดูลักษณะในความเป็นจริงแล้วอะค่ะเราจะพบว่าโรงเรียนเหล่านี้ไม่สามารถเลือกบุคลากรของตัวเองได้ไม่สามารถที่จะกำหนดงบประมาณที่ตัวเองต้องการใช้จ่ายในแต่ละปีแม้กระทั่งสะสมเงินทุนในการบริหารจัดการตัวเองก็ไม่ได้มีการโรเททคนย้ายไปมาระหว่างโรงเรียนต่างๆหรือโรงเรียนกับกระทรวงแล้วก็เงื่อนไขการให้ผลประโยชน์การเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนอย่างเงี้ยค่ะตัวโรงเรียนก็ไม่ได้สามารถกำหนดได้ด้วยตัวเองไม่สามารถเลือกคุณครูของตัวเองได้ด้วยซ้ำดังนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบว่าโรงเรียนเป็นเหมือนองค์กรหนึ่งเป็นบริษัทแบบนึงเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่สิ่งที่น่าจะคล้ายกันมากกว่าก็คือเหมือนโรงเรียนเนี่ยเป็นสาขาหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการในภาพใหญ่มีโรงเรียนอยู่ 30,000 สาขาให้บริการถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าโรงเรียนเป็นสาขาแล้วด้วยตัวโครงสร้างปัจจุบันนะคะเขาก็เลยจะไม่มีอิสระในหลายๆด้านโดยธรรมชาติถึงแม้ว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้ในระดับนึงแต่ก็ยังต้องฟังนโยบายที่มาจากส่วนกลางอยู่ดีนะคะ

0: ยิ่งใส่ทรัพยากรมากยิ่งใส่โครงการก็ไปมากมันยิ่งรุงรังมากแล้วครูก็อยู่กับเด็กน้อยลงถามว่าพรบ.42เนี่ยมันมีปัญหาไหมเขาก็เขียนไว้ดีนะแต่ว่าเราทำไม่ครบไงเช่นการเป็นนิติบุคคลหรือมาตรา24มาตรา24ของปี42เนี่ยให้โรงเรียนมีอิสระในการจัดวิชาเรียนใช้วิจัยเป็นฐานเรียนรู้จากชุมชนเรียนแบบโครงงานมาตรา24ไม่ได้ถูกใช้เลย
1: เด็กเชียงรายเด็กยะลาก็เรียนหลักสูตรเดียวกัน
0: เป็นโจทย์ที่ไม่ได้สร้างการเรียนรู้ให้เด็กเพราะไม่ได้พัฒนาครูให้สามารถสอนตามมาตรา24ได้มีพรบที่ดีแค่ไหนถ้าเราไม่พัฒนาคนทำคนที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมันก็ไปไม่รอดถ้าโรงเรียนต้องการเปลี่ยนแปลงครูกับผอ.ต้องกล้าแล้วผอ.ต้องอยู่นานหน่อยถ้าผอ.ยังเห็นโรงเรียนเป็นที่ stepping stone นะฮะมาเพื่อ2ปีย้าย3ปีย้ายเนี่ยมันยากมาก
2: ในยุคที่2ในช่วงปีพุทธศักราช2552ถึงพุทธศักราช2561เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาด้วยนโยบายเรียนฟรี15ปีพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียนและให้ความสำคัญเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นยุคที่3นโยบายการศึกษาในยุคปัจจุบันที่เน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาเน้นผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อการปฏิรูป3ฉบับคือพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพุทธศักราช2562พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพุทธศักราช2562รวมถึงพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562แต่สิ่งที่เราเห็นมาตลอด10ปีที่ผ่านมาและไม่เปลี่ยนแปลงไปคือประเทศไทยลงทุนด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากถึง50%โดยลงทุนกับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุดโดยเราใช้งบประมาณไปกับบุคลากรมีสัดส่วนสูงที่สุดในงบประมาณทั้งหมดของกระทรวงศึกษาธิการ
3: ผมเป็นความเจ็บปวดที่เราต้องมานั่งทบทวนเฮ้ยฉันมาทำอะไรที่นี่คือจริงถ้าพูดกับตัวเองครับทำนี่วะ
4: ผมว่าเรามีทรัพยากรที่ไม่น้อยรัฐควรจะไปส่งเสริมไปพัฒนาในที่ที่มันมีความต้องการผู้ปกครองที่ยังขาดแคลนผู้ปกครองที่ไม่มีโอกาสไม่ใช่เราไปทุ่มในโรงเรียนดีเด่นไม่กี่โรงเรียนที่แบบโอ้โหเด็กแต่ละคนนี่เก่งมากแต่ถามว่านับหัวแล้วมีกี่คนเรามีโรงเรียนมากมายที่เป็น elite school ที่เป็นโรงเรียนระดับแบบเลิศและเราก็อุดหนุนมากมายให้เงินให้ทรัพยากรมากมายแล้วเด็กที่ไปเรียนจริงๆแล้วปรากฏว่าแทบทุกคนมีปัญญาจ่ายเองในภาษาเศรษฐศาสตร์ก็คือเราจัดสรรมันได้ไม่มีประสิทธิภาพมันไปไม่ถึงคนที่ควรจะได้และไปในที่ที่ต้องมีความต้องการถามว่าคุ้มไหมก็ต้องยอมรับว่ายังอยู่ในระดับที่น่าผิดหวังคือนี่คือการกระจายทรัพยากรที่มันอาจจะไม่เหมาะสมในมุมนึงเราจะทำยังไงให้โรงเรียนมีแรงจูงใจที่จะ deliver ที่จะให้การศึกษาที่ดีที่สุด
2: อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตคืออัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทยและเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนเราเคยมีประชากรเกิดใหม่ปีละประมาณ1ล้านคนแต่เมื่อปี2536มาถึงปี2564เด็กเกิดใหม่ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากสถิติล่าสุดอัตราการเกิดปี2564มีเด็กเกิดใหม่เพียง 544,570 คนซึ่งลดลงจากปี2563ถึง 42,798 คนนั่นหมายความว่าปี2564การเกิดลดลงมากกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับ50ปีก่อนสิ่งนี้จึงส่งผลให้จำนวนเด็กที่เข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานน้อยลงทุกปี ปัจจัยนี้ส่งผลให้ประเทศไทยมีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเราจะเห็นแนวโน้มตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีสัดส่วนเกินร้อยละ50ของโรงเรียนในสังกัดสพท.ทั้งหมดสิ่งที่ตามมาเมื่อโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นคืองบประมาณส่วนอุดหนุนโรงเรียนและบุคลากรโดยรวมมีแนวโน้มลดลงประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณลดลงเพราะที่ผ่านมาเราใช้หลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรครูโดยการนับจำนวนรายหัวนักเรียนฉะนั้นยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนมากขึ้นเท่าไหร่ครูก็ยิ่งไม่ครบชั้นครบวิชาตามไปด้วยเช่นกัน
0: เล็กได้ทรัพยากรน้อยครูไม่ครบเด็กเสียเปรียบมันยิ่งถามความเหลื่อมล้ำไงเหลื่อมล้ำสติปัญญาต่อไปเหลื่อมล้ำการใช้ชีวิตในอนาคตการเข้าถึงทรัพยากรเหลื่อมล้ำทางสังคมเพราะรู้ไม่เท่าทันสังคมผู้อื่นมันเหลื่อมล้ำไปหมดเลยเพราะว่าเรามีฐานคิดเอา20-25ไปหาร
2: หากเราไม่มีแนวทางหรือนโยบายการบริหารจัดการให้ดีโรงเรียนขนาดเล็กจะมีจำนวนสูงถึง 18,000 โรงเรียนภายใน5ปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นโจทย์สำคัญที่ชวนให้ขบคิดและหาทางออกทั้งในด้านนโยบายการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณให้กับโรงเรียนทั่วประเทศว่าจะต้องเปลี่ยนไปในทิศทางใด
4: สิ่งหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์อย่างผมเชื่อมั่นอีกอันนึงคือเรียกว่าการแข่งขันการศึกษาก็ต้องการการแข่งขันระหว่างสถานศึกษาแข่งขันอย่างไรคือแข่งขันที่จะนำเสนอบริการที่มันมีคุณภาพผมไม่อยากให้นักการศึกษาไปตีความว่าการศึกษาคือการแข่งขันสอบของเด็กคนละเรื่องกันนะครับการแข่งขันของผมย้ำคือการแข่งขันระหว่างสถานศึกษาที่จะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับเด็กและผู้ปกครองสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มันขาดหายไปพอไม่มีการแข่งขันมันก็เลยไม่เกิดระบบแรงจูงใจถ้าจะทำการกระจายอำนาจให้นึกเสมอว่าจะกระจายแบบไหนก็ตามต้องถึงมือผู้ปกครองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่าคิดว่าเขาไม่มีความรู้อย่าคิดว่าเขาไม่เข้าใจแต่ไม่มีใครรักลูกเขาเท่าเขาไม่มีใครอยากได้ทุนมนุษย์ในตัวเด็กมากเท่ากับพ่อแม่ผู้ปกครองอีกแล้วถ้าเขามีบทบาทการศึกษาเราก็จะดีขึ้นจริงๆโรงเรียนการศึกษาเนี่ยเราหวังว่านี่แหละจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เด็กมีโอกาสและก็มีโอกาสที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ได้ใกล้เคียงกันมากขึ้นนักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักวิชาการสนใจเรื่องการศึกษาคือเราอยากจะรู้ว่าการศึกษามันสร้างทุนมนุษย์ให้กับคนแค่ไหนหมายถึงสิ่งที่มันอยู่ในตัวคนที่ช่วยให้เราผลิตอะไรต่างๆได้ดีขึ้นและที่สำคัญมันใช้ได้ต่อเนื่องมันใช้ตอนนี้เสร็จมันไม่ได้หายไปเลยมันยังเหลืออยู่แล้วมันก็ใช้ผลิตต่อไปได้เรื่อยๆแต่ที่สำคัญคือมันอยู่กับตัวคนมันฝังอยู่ในตัวเราเราเรียกว่าทุนมนุษย์เพราะคำถามก็คือความรู้ทักษะหรือสิ่งที่เราสามารถใช้ในการผลิตได้มันมาจากไหนหลักๆโดยรวมเราเชื่อว่ามันมาจากหนึ่งครอบครัวทั้งหมดทั้งมวลเราทิ้งครอบครัวไม่ได้2คือการศึกษาคือโรงเรียนสูงแม่เด็กเล็กมหาวิทยาลัยอะไรก็แล้วแต่3แน่นอนครับชุมชนสิ่งแวดล้อมโดยรวม3ส่วนประกอบเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่สร้างคนแต่ละคนขึ้นมาสร้างทุนมนุษย์ในคนเพราะแน่นอนการศึกษาก็สำคัญนะครับเพราะคำถามคือที่เราสนใจความหวังของเราความหวังของสังคมและบทบาทหน้าที่ของสังคมก็คือเราจะทำยังไงให้เขามีโอกาสใกล้เคียงกันโรงเรียนก็คือที่นึงที่สังคมสามารถสร้างโอกาสให้กับทุกคนได้แน่นอนครับการศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความเสมอภาคในด้านของการสร้างทุนมนุษย์

0: จากความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อภาคการศึกษาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดูจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายไม่น้อยสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 10,000 กว่าโรงทั่วประเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและงบประมาณของโรงเรียนภายใต้ข้อจำกัดหลากหลายด้านด้วยกันฉะนั้นการที่เราจะปฏิรูปการศึกษาได้เริ่มต้นที่โรงเรียนก็ต้องมาจากหลายกลไกที่นำพาไปสู่ความเปลี่ยนทุกมิติหนึ่งในนั้นข้อแรกเลยก็คือผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเป็นจุดแรกของการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากภายในโรงเรียนของตัวเองแล้ววันนี้เรามาที่นี่ครับโรงเรียนบ้านคลองม่วงจังหวัดกระบี
1: ่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนแปลง mindset ผู้บริหารโรงเรียนที่มีมุมมองว่าเรามาเป็นผู้บริหารเพื่ออำนาจเป็นผู้บริหารตามหน้าที่หรือเป็นผู้บริหารเพราะไม่อยากจะสอนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญในการปรับทัศนคติ

การศึกษาการจัดการศึกษาการให้การศึกษาเป็นหน้าที่ของคนทุกคนบ้านเรือนเจริญรุ่งเรืองมากแต่โรงเรียนอยู่ในกรอบ1 ไร่ตรงนี้กลับเป็นจุดที่แย่ที่สุด

0: นั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราบอกว่าเรามองแค่มิติของภายในมิติของมุมมองเราต้องฉีกกำแพงโรงเรียนออกว่าทุกที่คือโรงเรียนชุมชนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้โรงเรียนก็เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้งั้นเราในฐานะเป็นผู้บริหารเราจะไปดึงสิ่งเหล่านี้ไปบอกเขาอย่างไรไประดมทรัพยากรทั้งหมดมาร่วมในการจัดการศึกษาให้การศึกษาให้กับลูกๆของเราอย่างไรโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเข้ามาร่วมในการจัดการศึกษาเราข้ามข้อจำกัดด้วยการบริหารจัดการของเราได้ไหม
1: เมื่อผู้บริหารสถานศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาโรงเรียนแล้วกลไกต่อมาคือการวางเป้าหมายของโรงเรียนและการจัดการศึกษาให้ชัดเจนว่าปลายทางต้องการมุ่งเน้นเรื่องอะไรเป็นสำคัญเพื่อให้ครูในโรงเรียนเห็นทิศทางการทำงานและการเรียนการสอนเพื่อตัวเด็กมากขึ้น
0: คือเราทำงานที่เป้าหมายคือเอาเด็กเป็นตัวตั้งคือเราไม่ได้ทำหน้าที่ให้หมดไปวันๆน่ะผมถืออยู่3ดีเด็กผมอะฮะเด็กก็คือในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ดีในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมดีและก็ในเรื่องของทักษะชีวิตทักษะอาชีพดี
2: ตอนนี้ก็มุ่งไปเข้าเรื่องของหลักสูตรข้อมูล
0: ซึ่งตอนนั้นก็มีความตั้งใจว่าอยากจะมาพัฒนาในเรื่องของวิชาการโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาแต่สิ่งสำคัญก็คือการสร้างความเชื่อมั่นและก็เปิดโลกทัศน์ของชุมชนและก็ของผู้บริหารส่วนได้ส่วนเสียจริงๆก็คือผู้ปกครองก็คือชุมชนที่เห็นอยู่ทุกคนมุ่งในเรื่องของการพัฒนาที่ตัวเด็ก
2: การส่งเรียนเพื่อขอรับโครงการเรื่องการบริหารจัดการว่าเรื่องของการดูแลช่วยเหลือนะว่าเด็กกลุ่มนี้เราทำอย่างไรเราจะช่วยเหลืออย่างไรในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีเราใช้แบบไหนใช้อย่างไรที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการเรียนการสอน
1: ฉะนั้นเมื่อเป้าหมายชัดเจนทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วของโรงเรียนจึงต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนมากที่สุดแม้ว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสายยันดำดีเมื่อ5ปีที่แล้วจะต้องเจอกับอุปสรรคในหลายๆด้าน
0: เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับสภาพโรงเรียนตอนที่มาใหม่ๆผมเองก็ตกใจเพราะคิดว่าโรงเรียนนี้เปิดมาถึง80ปีแต่ทำไมบริบทของเรียนถึงเป็นลักษณะอย่างนี้คือเห็นสภาพโรงเรียนก็เห็นแค่มีเด็กด้วยสภาพความทรุดโทรมของอาคารสถานที่อะไรต่างๆก็คือไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กฝนตกนี่ก็ต้องวิ่งหนีฝนกันโดยเฉพาะห้องน้ำทั้งโรงเรียนก็มีอยู่ห้องเดียวอาคารนี้ทรุดโทรมมากครูก็หมดฝันกำลังใจที่อยากจะทำงานคิดว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนะก็ต้องเอาชุมชนนะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคิดกันว่าเอ๊ะเราจะมาแก้อย่างไรผมเลยเห็นว่าด้วยบริบทของโรงเรียนนะด้วยสภาพชุมชนนะสถานประกอบการนะที่เป็นโรงแรมระดับ5ดาวอะไรต่างๆที่อยู่รอบโรงเรียนก็เห็นศักยภาพตรงนี้ว่าเอ๊ะถ้าเราได้ช่วยกันนะมาพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ก็น่าจะฟื้นคืนขึ้นมาได้

0: จากโรงเรียนที่เกือบจะถูกยุบพ่อแม่ผู้ปกครองต่างพาลูกหลานไปเรียนในเมืองเพราะไม่มั่นใจในคุณภาพการปลุกความเชื่อมั่นและศรัทธาของคนในชุมชนที่มีต่อโรงเรียนจึงกลับมาอีกครั้งผ่านการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้อำนวยการโรงเรียนชาวบ้านผู้นำชุมชนผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานราชการในพื้นที
1: ่ซึ่งตอนแรกก็ได้ออกไปเยี่ยมชุมชนนะโดยเฉพาะผู้นำชุมชน
2: แล้วก็ซ่อมกันอันนี้ก็ว่าโอ้ต่างด้านต่างมันทางด้านเรา
1: ผู้นำสถานประกอบการนะแล้วก็ผู้นำทั้งภาครัฐไม่ว่าอบต.รปศ.ต.อุทยานแห่งชาติหรือกรมทหารนะเราก็มาช่วยกันว่าเอ๊ะเราทำอย่างไรนะที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้

0: 3เดือนแรกที่ผมมารับตำแหน่งก็ได้ปรับเปลี่ยนบริบทเรื่องของอาคารเรื่องของสถานที่พอดีว่าโรงเรียนบ้านกองม่วงมีพื้นที่มันน้อยนะเราเลยทุกพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเป็นทำเป็นห้องสมุดโอเพนแอร์นะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งที่จะให้นักเรียนได้เรียนนอกพื้นที่ดังนั้นตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ก็ให้ทีมงานของคณะกรรมการสถานศึกษานะเป็นผู้ดูแลนะในเรื่องของเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับแล้วก็มีผู้ปกครองนะครับที่มาช่วยกันเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้กับลูกๆของเราพอก็ต้องเป็นคนนำทำนะเราเน้นในเรื่องของการมาร่วมมือการช่วยกันทุกมิตินะครับไม่ใช่ว่าช่วยกันในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวขายไอเดียนะฮะคุยกับเขาแบบนี้เปลี่ยนจากเงินแล้วเรามาช่วยกันอย่างอื่นได้ไหมเงินผมไม่ได้เป็นเศษว่าไม่รับคุณไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรแต่คุณมาช่วยสิ่งสำคัญที่ผมต้องการก็คือเน้นในการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เห็นว่าสถานประกอบการโรงเรียนเด็กนักเรียนนะต้องมีส่วนร่วมช่วยกันแทนที่ว่าจะง่ายเงินมอบเงินแล้วก็ตัดขาดแล้วก็หายไปถ้าอย่างนั้นคนก็ต้องมาดูแลด้วยเลยการเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์แล้วก็ถ้าทำอย่างนี้ได้มันจะเกิดความยั่งยืนโดยเฉพาะสีของอาคารอนุบาลที่เป็นสีชมพูทั้งหลังนะครับแล้วก็เป็นสีฟ้านะครับก็ได้รับการบริจาคแล้วก็เป็นการสร้างการศึกษาที่ยั่งยืนด้วยเพราะเด็กคนต่อไปมันก็โตขึ้นอยู่ในแหล่งเรียนรู้ที่มันสมบูรณ์ที่มันปลอดภัยที่มันสะอาดแหล่งเรียนรู้ที่ดีๆเขาก็จะไปเป็นคนดีต่อไปแล้วก็จะได้ช่วยเหลือสังคมไปด้วย
1: การจัดสภาพบรรยากาศในโรงเรียนเพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้น่าอยู่น่ารู้และน่าเรียนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่แต่ละโรงเรียนมองข้ามไม่ได้เช่นกันทุกพื้นที่ในโรงเรียนสามารถเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมและที่สำคัญคือการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกคุ้นเคยเสมือนอยู่บ้านของตัวเอง

0: ก็คือชื่อของอาคารของโรงเรียนบ้านกองม่วงนะฮะก็คือเราตั้งชื่อจากแนวคิดที่ว่าสร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านของนักเรียนด้วยนะฮะสร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านของชุมชนด้วยเราเลยใช้สถานที่ในเขตบริการของโรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่อาศัยตามหมู่บ้านต่างๆนะมาตั้งชื่อเป็นอาคารเพื่อให้รู้สึกว่านี่คือบ้านเขาด้วยห้องน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญต้องสะอาดทุกเวลาและต้องเป็นพื้นที่ที่ต้องฝึกเด็กได้ผมเลยเปลี่ยนแนวคิดว่าห้องน้ำของผมต้องนั่งทานกาแฟได้ก็คือมันต้องสะอาดและก็ต้องไม่มีกลิ่นทุกอย่างเป็นครูหมด
1: เมื่อทุกส่วนในโรงเรียนทุกพื้นที่ในชุมชนเป็นครูได้หมดการเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะการสอนใหม่ๆที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้ในโรงเรียนพัฒนาได้จริงผู้อำนวยการโรงเรียนจึงต้องหันมาทบทวนบทบาทสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นผู้นำทางวิชาการเพื่อให้ครูในโรงเรียนเชื่อมั่นและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาการเรียนการสอนไปพร้อมกัน
0: หัวใจหลักเลยของความเป็นครูของความเป็นผู้นำก็คือความรักและก็ความศรัทธาเราต้องสร้างให้ได้นั้นสิ่งเหล่านี้สร้างผ่านอะไรหนึ่งสร้างผ่านการครองตนสร้างผ่านการครองคนสร้างผ่านการครองงานเราอยากจะให้โรงเรียนขับเคลื่อนด้วยระบบนะครับผอ.ไม่อยู่ครูคนไหนไม่อยู่แต่ระบบมันเลื่อนไหลไปได้ผมบอกกับครูตลอดว่าทุกคนเป็นผู้บริหารหมดแต่ผู้บริหารตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนต่างกันฉะนั้นทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการทำทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็นตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน
2: แต่เจ้ายังประเมินแน่หรือยัง
3: ยังครับ
0: คือให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติกับตัวเองโดยการทำงานเมื่อโรงเรียนประสบความสำเร็จในระยะแรกเขาก็เกิดความภาคภูมิใจว่าบางทีในชีวิตเขาไม่เจอลักษณะอย่างนี้ที่ทุกคนร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมกันทำโดยเฉพาะชุมชนที่เข้ามาร่วมในทุกๆกิจกรรมถือว่าเป็นครูแล้วก็เป็นโรงเรียนเราทั้งหมด
4: สำหรับการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิดสร้างถ้าเรา
0: ส่วนในเชิงวิชาการเราก็ต้องนำวิชาการให้กับคุณครูด้วยบางทีก็รู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าพอเรามองไปถึงว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นสิ่งที่เราทำก็คือเพื่อสร้างอนาคตให้กับเด็กมันเป็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นกับเด็กโดยเฉพาะในเรื่องของชุมชนจะทำอะไรก็นึกถึงเป้าที่เราจะไปพัฒนาเขา

0: ฒนาหลักสูตรของที่นี่จึงเน้นไปที่การมีส่วนร่วมการสร้างความร่วมไม้ร่วมมือจากปราชญ์ชุมชนผู้ปกครองบุคลากรในสถานประกอบการมาร่วมเป็นครูของนักเรียนผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงพัฒนาทักษะด้วยการลงมือทำจริงเห็นโลกที่กว้างกว่าในตำราจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี
1: ้การบริหารระยะที่2ของผมได้ใช้คำว่า CBC ที่จะลงสู่ตัวนักเรียนก็คือ Community Based Curriculum ก็คือใช้หลักสูตรใช้ชุมชนเป็นฐานในเรื่องของการกำหนดหลักสูตรตอนนี้ที่เขียนว่าคนข้างเลนั่นคือจริงๆแล้วคือตัวหลักสูตรนั้นคนที่อยู่ใกล้ทะเลมันต้องเรียนรู้ในเรื่องของชาติพันธุ์เดิมๆเลยมาเรียนรู้ในเรื่องของการเอาชีวิตรอดเรียนรู้ทางลักษณะทางภูมิศาสตร์เรียนรู้เรื่องของสัตว์ทะเลเรียนรู้ของอาชีพเดิมๆสุดท้ายก็มาเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพปัจจุบันในเรื่องของการให้การบริการงานโรงแรมอะไรต่างๆสมมติว่าเรื่องสัตว์ทะเลเกี่ยวพันกับเรื่องของชีวะเรื่องวิทยาศาสตร์มั้ยแล้วก็ไปอยู่ในวิทยาศาสตร์ในเรื่องของโรงแรมเรื่องของการอาชีพนี้อยู่ตรงไหนอยู่การอาชีพไหมอ้าวเรื่องของว่ายน้ำอยู่พละไหมเราก็กำหนดหน่วยขึ้นมาในหน่วยตัวนี้ความยากความง่ายก็ลงไปตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมต้นประถมปลายนะครับนั่นคือหลักสูตรเราสามารถออกแบบได้อีกอย่างนึงก็คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เราจัดประจำวันเราอยู่ที่นี่เราอาจจะใช้ภาษาอังกฤษเพราะเราเด็กจบออกไปภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานในการทำมาหากินเขาในอยู่ในการท่องเที่ยวเราก็เสริมภาษาอังกฤษตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้างเราจัดหลักสูตรในเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้นหลักสูตรเหล่านี้เราสามารถออกแบบได้ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและจุดเน้นของโรงเรียนเน้นเรื่องของการบริการที่เด็กไปพักผ้าบริการตามโรงแรมไหมเด็กจบออกไปแล้วโอกาสมันไม่เท่ากันบางคนอาจจะเป็นแม่บ้านบางคนอาจจะเป็นคนสวนบางคนอาจจะเป็นรีเซพชันบางคนอาจจะเป็นกุ๊กงั้นเราก็ต้องให้เด็กได้เรียนรู้หลากหลายว่าคนเราเมื่อจบจากเราไปคุณมีโอกาสขนาดไหนครอบครัวส่งเสริมได้ขนาดไหนเขาก็ต้องเอาวิชาตัวนี้ไปติดตัวเผื่อเขาว่าเอวันหนึ่งเราถนัดในเรื่องของงานรีเซพชันเขาก็ได้ไปต่อยอดในเรื่องของรีเซพชันนั่นคือเอาท้องถิ่นมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ออกแบบให้เข้ากับหลักสูตร
2: ผู้ปกครองเนี่ยก็คือการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนคุณครูในการที่เราจะเอาผู้ปกครองหลายๆคนเข้ามาสอนหลายๆสไตล์หรือหลายๆแบบเขาก็จะมีประสบการณ์ชีวิตในการเล่าเรื่องหลายๆแบบก็จะได้ความรู้ประสบการณ์
3: ได้ความสุขเก่งมากเลยคนไหนบอกจะได้ความดีครับได้ความดีขอให้ทุกคนนะคะมีจิตใจเทวามีต่อส่วนรวมเพราะทำให้สังคมเราเนี่ยมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น
1: เด็กทุกคนนะมีเก่งตามศักยภาพของเขาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะหนุนนำจะสนับสนุนโดยเฉพาะโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองชุมชนว่าจะสนับสนุนเขาได้มากน้อยแค่ไหนในโรงเรียนเรามี8สาระเราตั้ง8สาระให้มีอยู่ในชุมชนด้วยเรายึดโรงแรมเป็นตัวตั้งเราก็ได้ไปคุยกับสถานประกอบการอีกว่าเรามาร่วมกันจัดการศึกษาในส่วนของภูมิปัญญาในส่วนของแหล่งเรียนรู้ดีไหมก็ไปขายไอเดียนะครับจริงๆแล้วศักยภาพของในชุมชนมีเยอะมากแต่ทำไมเรายัง

0: จัดการสอนแบบเดิมก็คือเอางบประมาณที่รัฐให้มาถ้าอย่างนั้นโรงเรียนเล็กไม่มีครูพละก็จะไม่มีครูพละตลอดไปการจัดสรรงบตำแหน่งก็ไม่ได้ถามว่าเราจะแก้อย่างไรเลยบอกว่าฉะนั้นในส่วนของสถานประกอบการที่เขามาใช้ทรัพยากรของที่นี่เรามามีส่วนช่วยในการจัดการศึกษาไหมเราคืนกำไรคืนทุนให้กับคนในชุมชนไหมก็เลยบอกว่าคุณก็สามารถมาช่วยในเรื่องของการศึกษามาเป็นครูของเราได้มาเป็นผู้บริหารร่วมกับโรงเรียนได้ไหม
1: การเรียนรู้ของโรงเรียนแห่งนี้จึงไม่ใช่การเปิดตำราเรียนท่องจำเหมือนก่อนห้องเรียนที่นี่จึงไม่ใช่ห้องเรียนสี่เหลี่ยมที่อัดความรู้แน่นๆเหมือนแต่ก่อนแต่ห้องเรียนของที่นี่จะกว้างมากเพราะใช้ทรัพยากรในชุมชนมาเป็นแหล่งเรียนรู้ตำราของที่นี่จึงไม่ตายตัวเพราะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงการปฏิบัติจริงและเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและความหมายกับชีวิตเด็กมากขึ้นเพราะพวกเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เรียนรู้ในแต่ละครั้งจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาได้อย่างไร
0: เด็กเราที่เราต้องการฝึกพื้นฐานอาชีพต้องการฝึกทักษะชีวิตต้องการฝึกในเชิงวิชาการครูในโรงแรมในสถานประกอบการนี้มีเยอะเรามาทำโรงแรมให้เป็นโรงเรียนดีไหมตอนนี้เราได้นำเด็กไปเรียนที่สระว่ายน้ำของโรงแรมเรียนเรื่องของทักษะอาชีพในเรื่องของภาษาในเรื่องของงานบริการงานห้องพักงานสวนให้เด็กไปฝึกงานที่โรงแรมโดยใช้วันเสาร์วันอาทิตย
2: ์ขวาจับด้ามจะหันไปทางด้านขวานะครับส้มใช้มือซ้ายจับด้ามจะหันไปทางด้านซ้ายนะครับโดยกำหนดว่าช้อนจะอยู่ต้องอยู่บนส้มนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งถัดมานะครับผมเป็นจานเนยกับมีดเนยนะครับจานเนยจะอยู่ซ้ายมือเสมอนะครับไม่เวลาเราเซตอัพไม่อยู่ขวามืออย่างนี้นะครับ
3: เมื่อก่อนเนี่ยคือเราเห็นว่าเด็กมันน้อยแล้วก็คงจะมีการเรียนการสอนที่ไม่เท่าเทียมกับในเมืองเราก็ไม่อยากที่จะส่งอะไรเงี้ยแต่เมื่อมีการพัฒนาเข้ามาดูแล้วยิ่งน้อยยิ่งมีคุณภาพครูสอนเนี่ยจริงจังแล้วก็การเรียนการสอนไม่ว่าสื่อการเรียนการสอนอะไรก็ตามที่เข้ามาดูอ่ะมันสามารถทำให้เด็กพัฒนายิ่งขึ้นไม่เหลือเชื่อตรงที่ว่าเข้ามาสอนตอนเด็กอนุบาลนะคะไม่คิดว่าจะเป็นลิทเทิลไกด์หรือจะมีการทำวิทยาศาสตร์ได้เก่งขนาดนั้นนะคะชาวบ้านในชุมชนเนี่ยมีความรักโรงเรียนนะคะโรงเรียนที่อยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กโรงเรียนที่เขามีความภูมิใจว่าโรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ป.1ถึงป.6เนี่ยได้สร้างเขาให้มีอนาคตถึงปัจจุบันนี้แล้วเมื่อเขาได้เติบโตได้รับความประสบความสำเร็จเขาก็อยากที่จะกลับมาตอบแทนโรงเรียนประถมของเขาโรงเรียนที่รักของพวกเขาค่ะส่งเสริมทุกอย่างที่สามารถส่งเสริมได้ที่จะพัฒนาที่จะต่อยอดและก็ทำให้โรงเรียนของเรามีนักเรียนเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะ
0: ให้ความรู้สึกว่าเราศรัทธาโรงเรียนครับนั้นคือหลักแรกเลยซึ่งเราก็สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครองเราทำในระยะเวลา3เดือนทำให้นักเรียนเพิ่มขึ้นจากนักเรียน80คนเป็น150คนนะในช่วงระยะแรกของปีการศึกษา2560นะครับ5ปีที่ผ่านมาเราทำยอดเด็กได้ถึงประมาณ270คน
4: เตรียมตัวเคารพธงชาติธงขึ้นตรงประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทย
1: การกล้าตัดสินใจข้ามเส้นมาสู่การเปลี่ยนแปลงและกล้านอกกรอบนิยามของคำเรียนทำให้การเรียนรู้ของที่นี่ไม่ได้ยึดติดกับเวลาสถานที่ค่านิยมความเชื่อและตัวบุคคลอีกต่อไปแต่เป็นการผนึกกำลังความร่วมมือจากทุกฝ่ายมาช่วยกันทำให้การศึกษาเดินหน้าต่อไปได้ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและการลงมือทำอย่างไม่ลดละความพยายามนำไปสู่การสร้างความศรัทธาของคนในชุมชนที่มีต่อโรงเรียนบ้านคลองม่วงอีกครั้ง
3: โรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านเรานะคะหนึ่งคือประหยัดค่าเช่ารถไปในเมืองแต่ถ้าเกิดว่าเรามารับมาส่งเองเกิดความอบอุ่นใจแล้วก็เวลาเรามีอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะคุยปรึกษากับคุณครูได้เลยถ้าเด็กมีการพัฒนาเด็กวัยรุ่นมีการพัฒนาผู้ใหญ่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเหมือนบ้านหลังที่สองของชุมชนได้รับการพัฒนาเมื่อครอบครัวเข้มแข็งบ้านหลังที่สองเข้มแข็งมันมีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนส่งเสริมให้ชุมชนของเรายิ่งเข้มแข็งขึ้น

โรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านที่ไม่หยุดพัฒนาจึงเป็นเหมือนของขวัญชิ้นสำคัญของผู้คนในชุมชนเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่มีความหมายสำหรับอนาคตของชาติและเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างคนที่มีศักยภาพให้กับสังคมต่อไป

0: โรงเรียนบ้านสวาตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลดงพญาก็จริงนะฮะแต่ว่าเรามีเขตบริการที่กว้างขวางมากเด็กทั้ง7หมู่บ้านของตำบลดงพญาจะต้องมาเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ที่โรงเรียนบ้านสวาโดยเฉพาะหมู่ที่5เนี่ยเขามีหย่อมบ้านต่างๆตั้งอยู่ที่บนถิ่นทุรกันดารนะครับตรงนี้เป็นอุปสรรคที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าระยะทางจากหย่อมบ้านที่จะเดินทางมาที่โรงเรียนบ้านสวานะครับระยะทางประมาณ9กิโลเมตรแต่ต้องใช้เวลาเดินเท้าในช่วงฤดูฝนถึง3ชั่วโมงด้วยกันนะครับไกลออกไปที่หย่อมบ้านที่ไกลที่สุดนะก็คือหย่อมบ้านห้วยลั่วระยะทางประมาณ2กิโลเมตรก็เดินเท้าประมาณเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้นะครับการเดินทางด้วยเท้าเป็นอุปสรรคทําให้เด็กเราขาดโอกาสทางการศึกษาปีแรกๆที่ผมเข้ามาเรามีเด็กตกหล่นเยอะมากนะครับจริงแล้วเรามีหอพักคอยให้บริการเด็กๆนะครับให้เด็กเข้ามาอยู่กับเรา24ชั่วโมงใน1วัน7วันใน1สัปดาห์นะครับแต่ตรงนั้นนะครับก็ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่ให้เขาจะต้องพาเด็กๆมาเรียนกับเราครับ
1: ลูกกี่ขวบละ
0: พยายามจะเดินเท้าเข้าไปหาผู้ปกครองแล้วก็ชวนผู้ปกครองให้พาเด็กๆเข้ามาเรียนกับเราแต่คำตอบที่ได้ก็คือช่วงบางปีที่ฝนตกจนดินโคลนถล่มนะครับเขาบอกว่าถ้าลูกของเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาจะทำยังไงแล้วเขาจะอยู่ยังไง
2: อีกหนึ่งความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่พยายามลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเด็กๆที่อยู่บนพื้นที่สูงมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีการเดินทางที่แสนยากลำบากในถิ่นทุรกันดารก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เด็กไทยอีกจำนวนมากเข้าไม่ถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมเหมือนโรงเรียนในเมืองนี่จึงเป็นที่มาของการนำการศึกษาไปหาเด็กไม่ใช่ให้เด็กมาหาการศึกษานั่นเอง
0: เราจึงตัดสินใจนะครับไปสร้างห้องเรียนสาขาถึง3แห่งด้วยกันที่ห้องเรียนสาขาบ้านปากกำห้องเรียนสาขาบ้านขุนน้ำจรและห้องเรียนสาขาบ้านห้วยลั่วเราต้องอาศัยสรรพกำลังความเชื่อมั่นจากสังคมมากๆนะครับที่จะทำให้เขาระดมทรัพยากรต่างๆช่วยสร้างโรงเรียนถึง3แห่งในระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าห้องเรียนสาขาของเราตอนนี้นะครับมีนักเรียนอยู่แค่60คนแต่ว่าเราก็จำเป็นต้องทำนะจำนวนอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่าไม่ว่าจะ1ชีวิตหรือล้านชีวิตทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าเหมือนกันสิ่งที่เราทำไม่ได้บ่งชี้ว่าเราทำกับกี่ชีวิตเลยแต่เราทำด้วยใจแล้วก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตที่เด็กๆนะครับหรือว่าครอบครัวของเด็กๆเนี่ยได้รับประโยชน์จริงๆสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนสาขาก็ดีไม่ว่าจะเป็นหอพักก็ดีเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราทำขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆที่อยู่ในพื้นที่เดินทางยากลำบากเนี่ยเขาได้รับโอกาสทางการศึกษาครับ
2: ห้องเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านสวาที่ขยายไป3แห่งในแต่ละหย่อมบ้านอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้กับเด็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลออกไปแต่สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้จะมีคุณค่าและมีความหมายก็ต่อเมื่อมีบุคลากรครูไปทำหน้าที่เติมเต็มความรู้ทักษะรวมถึงจัดการศึกษาให้กับนักเรียน
0: สิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณครูนะครับที่ไปทำงานอยู่ในห้องเรียนสาขาก็คือผมต้องทำให้เห็นผมต้องพาลงไปนะครับผมลงมือขุดหลุมเพื่อจะฝังเสาอาคารเรียนผมลงมือตอกตะปูเองนะครับผมลงมือเลื่อยนะครับแล้วก็ลงมือสอนด้วยตัวเองนะครับเพื่อจะให้คุณครูเห็นว่าเราตั้งใจเรามีความจริงใจ

0: ที่จะจัดการศึกษาเพื่อเด็กจริงๆถ้าไม่มีศรัทธานี้เกิดขึ้นนะครับเราก็จะไม่มีทีมที่จะทำงานร่วมกับเราเลยครับ
1: นอกจากสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียนแล้วโรงเรียนบ้านสวะยังพยายามพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กได้ลงมือทำตามบริบทของพื้นที่พยายามค้นหาทักษะชีวิตหรือทักษะอาชีพที่จำเป็นต่อชีวิตในอนาคตทั้งเรื่องทักษะงานโรงแรมที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ในอำเภอบ่อเกลือที่มีสถานประกอบการด้านงานบริการท่องเที่ยวมากขึ้นทุกปีหรือทักษะด้านงานช่างเพื่อให้เด็กมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพทันทีหลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อให้พวกเขามีความพร้อมที่จะมีอาชีพติดตัวไปต่อยอดในอนาคตซึ่งการเรียนรู้รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความเข้าใจต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของชุมชนจริง
0: ๆแต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมทำนะฮะ12-13ปีที่ผ่านมาก็ทำให้ผมสามารถมองกับตัวเองนะครับคิดกับตัวเองว่าอย่างน้อยตัวเองมีคุณค่าเท่าที่คนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในวงการศึกษาที่จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ให้กับเด็กๆได
1: ้นี่อาจเป็นเพียงตัวอย่างการข้ามเส้นของโรงเรียนทั้งสองแห่งแต่ยังมีโรงเรียนอีกหลายร้อยหลายพันโรงเรียนที่พยายามปรับเปลี่ยนทั้งระบบเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆและในโลกอนาคตที่มีการคาดการณ์ไว้ว่าวงการการศึกษาจะกลายเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดเทคโนโลยีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาให้มีความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากขึ้น
2: โปรโมชั่นนะคะซื้อ10ถุงขึ้นไปจะขายได้นะคะถุง140บาทค่ะ
3: วิธีแห่งการวางกำหนดนโยบายต่างๆทุกท่านนะคะก็ควรจำเป็นที่จะต้องเห็นก่อนว่าภาพอนาคตที่เราอยากให้เกิดขึ้นในระบบการศึกษาไทยหรือว่าในระบบการเรียนรู้ของประเทศไทยในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ10ปีหรือ20ปีข้างหน้าท่านอยากเห็นประเทศไทยอยากเห็นผู้เรียนผู้สอนในสังคมไทยเป็นอย่างไรโลกเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะเราจะต้องทำการมองภาพอนาคตออกให้ชัดนะคะว่าอนาคตที่พึงประสงค์เนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วหลังจากนั้นค่ะก็ทำการbacktrack นะคะ backcasting ก็คือว่าการมองย้อนกลับมาค่ะว่าแล้วเราเนี่ยควรจะวางนโยบายต่างๆอะไรในปัจจุบันขึ้นบ้างดีนะคะสิ่งสำคัญหลายๆอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจผู้เรียนนะคะแล้วก็เข้าใจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการวางระบบค่ะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทางด้านการเรียนรู้นะคะการที่เราอะค่ะจะมีหลักสูตรมีเนื้อหาต่างๆที่จะทำให้ผู้เรียนอะเขาเข้าถึงได้ทันเวลาหรือแม้กระทั่งนะคะการบริหารการจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
4: การศึกษาเป็นเครื่องมืออีกอันหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยลดช่องว่างตรงนี้เพราะเด็กทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงความรู้ที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นทำไมจึงเป็นบทบาทและหน้าที่ของสังคมหน้าที่ของภาครัฐภาคเอกชนทุกๆคนที่ต้องช่วยกันพัฒนาให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีเพราะมันคือเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยลดช่องว่างความแตกต่างของโอกาสและก็ช่องว่างที่นำไปสู่ทุนการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพในอนาคตครับเราเชื่อว่าปริมาณทรัพยากรที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีมากพอที่มันควรจะหวังผลได้มากกว่านี้ทำไมนักวิจัยนักพัฒนาต่างๆถึงสนใจที่โรงเรียนเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มที่เราเชื่อว่าเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้แต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับระบบแรงจูงใจที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ยากถ้าเราจะเปลี่ยนโรงเรียนให้ได้ดีก็แน่นอนเราต้องเปลี่ยนระบบแรงจูงใจที่มีอยู่ในโรงเรียนนะครับซึ่งก็เป็นความท้าทายระบบการศึกษาที่มีอยู่มันไม่ได้สร้างให้คนในระบบการศึกษาอยากจะเข้าใจปัญหาและอยากจะแก้ปัญหาโดยตรงเพราะระบบการศึกษามันต้องการอยู่รอดมันพยายามสร้างสิ่งที่เป็นเครือข่ายที่ยุ่งยากซับซ้อนเต็มไปหมดจนกว่าเราจะกระจายอำนาจผมอยากจะเห็นสถานการณ์ที่โรงเรียนต้องการพัฒนาต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่หาทางออกให้กับเด็กๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กๆมากขึ้นทุกคนที่อยู่ในระบบการศึกษาต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาต้องพร้อมที่จะรู้สึกว่าการยอมรับว่าเรามีปัญหามันเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ดีผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนให้ได้เพราะถ้าเราจะออกแบบระบบแรงจูงใจคือเราต้องออกแบบให้เกิดสิ่งเหล่านี้ให้ผู้บริหารศึกษาคุณครูทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยากจะทำสิ่งเหล่านี้รู้สึกว่าการทำสิ่งเหล่านี้คือการทำที่มีประโยชน์ถูกต้องและนำไปสู่ความก้าวหน้าของเขา

0: โรงเรียนยังรู้สึกว่าตัวเองรับผิดชอบต่อเขตการศึกษาแทนที่โรงเรียนจะต้องรู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อผู้ปกครองมีหน้าที่ทำให้เด็กดีขึ้นเพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการการกระจายอำนาจอาจจะเป็นทางนึงที่ช่วยให้เกิดระบบแรงจูงใจที่ดีขึ้นเกิด accountability ที่ดีขึ้นผมยังมองไม่ออกว่าเราจะทำอะไรได้ดีกว่าการที่จะพยายามพัฒนาทุนมนุษย์ของประชากรส่วนใหญ่ให้มีคุณภาพให้ได้คือเราจะทำยังไงให้ระบบโรงเรียนปกติเนี่ยมันสามารถตอบแทนคุณครูที่มีคุณภาพได้ดี
1: คือเรื่องของอัตราการเกิดที่ลดลงนะครับสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นเมื่อเด็กเกิดลดลงเนี่ยจำนวนเด็กในโรงเรียนก็จะลดลงทำให้ความต้องการของโรงเรียนเนี่ยก็ลดลงไปด้วยนะทางโรงเรียนที่มีขนาดจากใหญ่อาจจะเหลือขนาดกลางขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาคิดกันต่อว่าเราจะวางแผนกันอย่างไรในการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับเด็กที่จะเข้าโรงเรียนรัฐเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับแต่ว่าคำถามคือจะลดลงเท่ากันไหมสัดส่วนพร้อมกันไหมเท่าๆกันไหมหรือว่าจะลดลงเร็วกว่าแล้วคนก็แห่กันหนีไปเรียนโรงเรียนอื่นนะครับหรือหลุดจากระบบการศึกษาไปซึ่งถ้าเกิดไม่มีการปรับตัวเนี่ยครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือโรงเรียนก็จะไม่ตอบโจทย์หรือพูดง่ายๆก็คือเด็กเรียนเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยจบมาไม่ได้มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับหรืออาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขหรือแม้กระทั่งจบไปแล้วหางานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิ่งนี้มันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ทำให้เห็นภาพเด็กวิ่งหนีโรงเรียนรัฐนะครับออกไปแล้วก็ถ้าคนมีเงินหน่อยก็อาจจะไปโรงเรียนเอกชนนะครับหรือถ้าคนที่ไม่มีเงินเนี่ยครับก็อาจจะเข้าไปเรียนออนไลน์แทนนะครับซึ่งต้นทุนเริ่มถูกลงเรื่อยๆนะครับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆก็เริ่มกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสุดท้ายก็อาจจะเหลือเด็กกลุ่มที่ยากลำบากจริงๆนะครับที่อาจจะไม่ได้มีทางเลือกมากนักที่ยังต้องเข้าไปเรียนโรงเรียนรัฐอยู่นะครับเราต้องแยกกัน2กลุ่มก่อนโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยจะมีทั้งโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่กระจุกกันอยู่ใกล้กันนะครับเดินทางหาถึงกันง่ายหลายๆโรงเรียนอยู่รวมกันนะครับโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยก็มีนโยบายอยู่แล้วที่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการควบรวมนะครับนำเด็กที่อยู่ต่างโรงเรียนกันเนี่ยมารวมกันมาเรียนในที่เดียวกันนะครับเพื่อให้เป็นการพูลรีซอร์สนะครับหรือรวมทรัพยากรมาช่วยกันใช้ในที่เดียวกับอีกแบบนึงครับก็คือโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลนะครับโรงเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเราจะควบรวมได้ยากนะครับเพราะกลุ่มนี้จะอยู่ทั้งพื้นที่อาจจะเป็นอยู่บนเขาบนเกาะนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็จัดการยากครับในถ้าเราจะมาควบรวมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลควบคุมดูแลแล้วก็จัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมลงไปเพื่อให้เขาอยู่ได้นะครับซึ่งนะครับสำหรับโรงเรียน2ประเภทนี้สำหรับประเภทแรกเนี่ยถ้าควบรวมได้เนี่ยก็ทำให้การบริหารมันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะก็เป็นแง่มุมหนึ่งที่อาจจะต้องมาคุยกันว่าเราจะควบรวมยังไงให้ทันเวลานะครับเพราะตอนนี้เนี่ยโรงเรียนขนาดเล็กก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับแต่อีกกลุ่มนึงครับคือกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลนะครับกลุ่มนี้เนี่ยยากลำบากเราจำเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรลงไปอุดหนุนเพิ่มเติมนะครับซึ่งณตอนนี้ครับเรื่องเงินอุดหนุนอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ลงไปที่โรงเรียนเหล่านี้มากนักนะครับเราก็ต้องมาคุยกันมากขึ้นครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอุดหนุนพิเศษสำหรับเด็กที่มีฐานะยากจนนะครับแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าก็ยังมีเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับซึ่งแค่คำว่ายากจนอาจจะยังไม่พอนะครับเราต้องมาพูดคุยกันเพิ่มเติมครับว่าการจัดสรรทรัพยากรในกลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยเลยยังไงนะครับนี่คือเรื่องเงินนะครับควรจะปรับตัวให้ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็ยังเชื่อว่ายังมีเด็กที่ต้องการโรงเรียนอยู่นะครับแล้วก็คิดว่ารัฐควรจะตอบสนองต่อเด็กกลุ่มนี้ให้ได้ครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของบุคลากรเช่นเดียวกันครับตอนนี้เนี่ยตามเกณฑ์อัตรากำลังที่เพิ่งปรับไปนะครับก็มีการจัดสรรครูให้โรงเรียนขนาดเล็กในโรงเรียนที่มีเด็กต่ำกว่า120คนเนี่ยจะได้ครู8คนนะครับแต่เราก็ต้องมาดูกันครับว่าในโรงเรียนที่มีความยากลำบากเหล่านี้เนี่ยครับการได้ครูเพียง8คนเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะครับยิ่งถ้าเกิดมีเด็กที่อยู่กันหลายๆชั้นนะครับอาจจะทำให้มีครูไม่ครบชั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องมาหาทางแก้กันครับว่าเราจัดสรรครูเพิ่มเติมหรือจะปรับวิธีจัดการเรียนการสอนมาเป็นการเรียนรวมหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือครับ
2: เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆดูกันนี่ดูปลาอะไร
3: ถ้าเราข้ามเส้นแห่งข้อจำกัดโดยการวางระบบและนโยบายให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีสังคมสภาพเศรษฐกิจและปัจจัยอื่น นี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาไทยได้ในเวลาอันสั้น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตีกลมมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตีกลมมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2บวกซ้ายกำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบรรยัตยานกันก่อนนะครับว่า360

10องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตะยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซก1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช 2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมดเพี้ยนล่ะ
7: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10%ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: คืนลำตะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่

0: จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ต่อไปวงจรเช่าก็บอกนะ
1: มาจากไหนเอ่ย
2: มาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษมานคร
1: แล้วมาสอนวิชาคะ
2: สอนวิทยาการสร้างเว็บเพจแล้วก็วิทยาโลกเครือข่ายเบื้องต้น
0: โมเด็มความเร็วเท่าไหร่ฮะบอกไปเมื่อกี
3: ้
0: 56อะไร
3: กิโล
0: อะไรกิโลบิตกิโลบิตติดอยู่กำลัง
3: เสือ3
0: เนี่ยคำว่าเปอร์เซ็กต์ไงครับว่าไงเปอร์เซ็กต์ต่อ1วินาทีใช่ป่ะใช่ป่ะก็คือสัญญาณส่งไปได้56กิโลบิตต่อ1วินาที
1: เขาบอกว่าเข้ามาครั้งแรกรู้สึกกลัวใช่ป่ะ
2: กลัวก็มีบ้างครับเพราะว่ามาหายกลัวครับ
1: แล้วหนูมีหายกลัวหรือยัง
2: ไม่มีแล้วครับผมเพราะว่าก็ลูกศิษย์ก็ตั้งใจเรียนดีไม่มีแบบนิสัยไม่ดี
4: ตอนที่เราได้ยินต้องมาสอนในคุกเนี่ย
2: ไม่เหมือนตอนแรกคิดว่าเด็กจะไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่แต่พอมาสอนจริงๆเด็กตั้งใจกว่าเด็กที่เรียนที่เทคนิคดี
5: สอนเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นครับแล้วก็งานฝึกฝีมือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วครับ
6: รุ่นที่3
5: ครับท่านเชื่อมครับจบไป2รุ่น
6: กลัวไหมตอนแรก
5: ก็ไม่ถึงกับมากอะไรนะครับเพียงแต่ว่ากังวลนิดหน่อยเวลาเรามาใหม่ๆบางทีก็แซวกันว่าต้องเวลาเข้าประตูมาต้องเดินถอยหลังเข้านะเขาบอกไม่งั้นเดี๋ยวอะไรอ่ะเป็นความเชื่อแล้วก็แซวกันเล่นอะไรพวกนี้อ
6: ะไรพวกนั้นมากกว่า
5: ครับ
6: แล้วพอมันได้มาสอนรู้มัน
5: ได้มาเจอแล้วมัน
6: ผิดไหม
5: ผิดคาด
6: ผิดคาดตรงไหนครับอาจารย
5: ์ความสนใจในการเรียนเข้าค่อนข้างดีมาก
6: ดีมากเลยอาจารย์
5: ครับรุ่นแรกดีมากเลย
7: เด็กที่นี่เป็นเด็กของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษมหานคร
6: เพราะแบบนั้นเลย
7: ครับคือมีการลงทะเบียนแล้วก็ใช้หมายเลข13หลักอ่ะเป็นตัวกำหนดเลยเรามีสิทธิ์
6: อาจารย์ก็เข้ามาสอน
7: ครับคือเราจะมีการจัดการเรียนการสอนว่าวันมีสอนวิชาอะไรบ้างวันจันทร์สมมติว่าวันจันทร์สอนเครื่องยนต์เบื้องต้นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นก็จะเอาครูช่างยนต์กับช่างไฟมาส่วนใหญ่เขาจะเปิดช่างเชื่อมเพราะเด็กจะได้มีอาชีพติดตัวออกไปเวลาพ้นโทษเนี่ยเขาสามารถจะไปเป็นเชื่อมแล้วแต่จะเชื่อมเหล็กดัดไปทำมุ้งลวดทำอะไรเราจะสอนเกือบทุกวิชา
6: พี่อยู่ครับพี่จะสอนอะไรเนี่ย
8: ครับสอน
6: พี่มาอะไรพวกพี่
9: ครับผม
6: วันนี้สอนอะไรแก
8: ว่ากัดกระจก
9: เห็นครับ
6: แล้วเราเริ่มอย่างนี้มานานยังครับเนี่ย
9: ผมเพิ่งจะเป็นครั้งที่2
6: ได้มาสอนครั้งแรกเป็นไง
9: แรกๆผมรู้สึกตื่นเต้นก่อนเข้ามานะก่อนจะก้าวเท้าข้ามรั้วเข้ามาม
6: ีคุยกับคนรอบข้างไหม
9: มีครับม
6: ีเขาว่าไงบ้างคุยกันยังไงบ้าง
9: ส่วนใหญ่จะมีปัญหาหนักแฟนผมนี่แหละเขากังวล
6: เขาเป็นห่วง
9: เป็นห่วงครับแม่ก็ไม่ได้อะไรนะด้วยวัยเขาอาจจะไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรแล้วคือเขาบอกว่ามันเป็นกฎระเบียบแล้วคุณไม่ต้องกังวลหรอกยังไงก็ต้องรักษาความปลอดภัยให้เราอย่างดีแต่แฟนเนี่ยจะรู้สึกหนักใจ
10: ชื่อสุริรัตน์ค่ะ
6: สุริรัตน
10: ์ค่ะชื่อเล่นชื่อยุ้ยค่ะ
6: ยุ้ย
10: จบเกษตรนะคะปริญญาตรีเกษตรพืชผักที่มหาลัยแม่โจ้ค่ะแล้วก็ปริญญาโทนี่บริหารการพัฒนาที่แม่โจ้เหมือนกันเดี๋ยวพี่พันธ์พรุ่งนี้เดี๋ยวบอกหัวหน้าไว้อีกทีหนึ่งพรุ่งนี้จะให้ถอนไปขายก็เข้ามาช่วงแรกก็กลัวค่ะทุกคดีฆ่าปนอะไรมีทุกหมดเลย
6: ครบ
10: เซตแล้วมันเป็นคุกเล็กแล้วเวลาเข้าไปก็คือเดินห่างกันแค่สักฟุตเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ค่อยดี
6: บอกแม่ก่อนเน
10: ี่
6: ย
10: แม่กลัว
6: ตอนแรกก็ขอปรับ
10: ยูก็บอกแม่ว่าตั้งแต่เล็กจนโตจนเรียนจบเกือบทุกวันที่ยูต้องขออะไรจากแม่แล้ววันนี้ยูขอให้คนอื่นได้ไหมอะไร
6: แม่ว่า
10: ไงแม่เขาก็อึ้งไปพักนึงแต่เขาก็จะห่วงเรื่องความปลอดภัยก็เลยจะบอกแม่ว่าเวลาเข้าออก
6: ก็ไม่ฟังแล้ว
10: ไม่ฟัง
11: เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับ ชื่นชมว่า

0: ยูเป็นคนที่ขยันนะเป็นคนขยันสอนผู้ต้องขังปลูกผักนะครับตากแดดอยู่กลางสนามร้อนเลยธัญยุก็ทำได
1: ้
0: นะครับก็ชื่นชมโอ้โหธัญยุเก่งนะครับเก่งมีความสามารถแล้วก็ทุ่มเทน่าดูแล้วที่สำคัญคือเขาไม่กลัวด้วยนะครับเขาไม่กลัวที่จะมาทำงานในคุกไม่กลัวที่จะมาทำงานกับผู้ต้องขังชาย
2: ที่นี่มีอะไรให้ทำเยอะครับเอาเป็นว่าถ้าไม่ขี้เกียจจนขุดไม่ขึ้นพวกเขาพ้นโทษไปไม่ตกงานแน่ๆถ้าไม่ถูกสังคมปิดกั้นนะและถึงจะเป็นอย่างนั้นที่นี่ก็ยังมีอีกวิชาชีพหนึ่งที่ทำให้พวกเขากลายเป็นนายจ้างของตัวเองได้ด้วยซ้ำนั่นก็คือวิชาเกษตร
3: ต้นไม้สรีระของต้นไม้ประกอบด้วยใบลำต้นรากในแนวคิดของผมผมคิดว่าเกษตรตอบโจทย์ตรงที่สุดอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดในขณะที่เขายังใช้ชีวิตอยู่ในที่จำกัดเนี่ยถ้าเขาเหนื่อยถ้าเขาได้เหนื่อยคุณนึกออกไหม
1: ก็ไม่ฟุ้งซ่าน
3: ไม่ฟุ้งซ่านไม่ต้องมานั่งดูกำแพงเมื่อไหร่จะออกสักทีถูกไหม
1: ครับ
3: เขาเหนื่อยเขาหลับนอนวันหนึ่งมันผ่านไปรวดเร็วมากอันนี้คือแนวคิดผม
4: คือผมมองว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเป็นฐานการผลิตที่มีพื้นที่เยอะมากก็มองว่าเนี่ยน่าจะดีที่สุดอย่างน้อยๆก็คือไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใคร
1: คร
4: ับเล็กอยากทำก็ยังทำได้ถ้าไม่อยากทำเราก็ปลูกเราไว้กินไว้อะไรเล็กๆน้อยๆใช้ในชีวิตประจำวันได
3: ้คือเดิมบางทีเนี่ยเราเคยปลูกพืชผักต่างๆเนี่ยเราใช้เคมีใช่ไหมใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าแมลงแต่วันนี้นะครับณที่นี้เนี่ยเราทำเกษตรแบบอินทรีย์นะครับดินคือที่รวมของธาตุอาหารซึ่งพืชจะใช้รากดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้ดินที่ดีต้องมีองค์ประกอบของหนึ่งอากาศตัวนี้ 25% ต้องมีน้ำ 25% มีธาตุอาหาร45% ต้องมีอินทรีย์วัตถุสิ่งมีชีวิต 5% ถ้าคุณได้ลักษณะนี้ปลูกต้นไม้มันก็จะเจริญเติบโตถ้าเรากลับเข้าไปสู่ระบบเดิมใช้ออร์แกนิกเราก็อยู่กันอย่างไม่ต้องลำบากไม่ต้องเจอกับปัญหาพวกโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ผมคิดว่าอยากจะสอนให้เขาได้เอาไปใช้ชีวิตนอกกรุง

0: นี่ติดนานไหมเนี่ย
1: อยู่มา9ปีครับ
0: 9ปีแล้วออกปีหน้าเหรอ
1: ออกปีหน้า
0: ครับโอ้โหออกไปกลับไปทำอะไรเนี่ย
1: ก็ต้องออกทำเกษตรพวกบ้านทำเกษตร
0: เหรอแล้วคิดว่า9ปีที่อยู่ที่นี่นี่ได้ความรู้อะไรไหม
1: ก็ได้เยอะ
0: เหรอออกไปนี่ทำเองเป็นเลยไหม
1: เป็นเลย
0: นี่ถ้าพี่พันธ์ไม่ติดนี่ไม่ติดคุกนี่พี่พันธ์คิดว่าพี่พันธ์จะได้ความรู้พวกนี้ไหมเน
1: ี่
0: ย
1: คงไม่ได
0: ้การเล่นอย่างนี้พอเราสอนเสร็จเขาออกไปเขาไปทำของเขาเราก็ไม่ได้อะไรดิ
2: ก็ได้บุญผมได้บุญผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยผมต้องการให้เขาสิ่งที่ผมต้องการหนึ่งมึงไม่กลับเข้ามาอีกอันที่สองมึงออกไปแล้วมึงจะไปทำร้ายสังคมนี่คือประตูสองของผมผมได้ทุนมาเรียนหนังสือผมได้อะไรไปทำงานต่างประเทศผมได้เงินเดือนมาเยอะนะลูกตาผมจบผมได้เพราะผมได้จากนี
0: ้
2: จากภาษีของราษฎ
0: ร
2: ณวันนี้ผมต้องคืนวันนั้นพรุ่งนี้จบไปไปทำงานเลยผมไม่สนยิ่งดีผมยิ่งชอบไม่เป็นภาระให้สังคมมีอยู่สามสี่คนที่ผมสอนแล้วปลดปล่อยออกมาแล้วผมให้ราชทัณฑ์จ้างไว้ทำงานให้เดือนละ9,000ครับตอนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้ว
0: ครับ
2: นี่เนี่ยเห็นแล้วมันผมดูแล้วมัน
0: นี่ค
2: ือชื่นใจ
0: ที่ว่าใช่ไหม
2: ครับ
0: การเรียนการสอนในคุกจำเป็นไหมพี่
3: จำเป็นนะ
0: เพราะอะไรพี่คนมันว่าง
3: ไม่มีความรู้เยอะอะไรเนี่ยเขียนหนังสือไม่ได้ต้องมาให้เราช่วยเขียนไปที่บ้านของเงินให้มาเยี่ยมหลายอย่างบางทีก็ช่วยเขียนไปเยอะ
4: การเรียนพูดถึงการเรียนในเรือนจำผมว่าจำเป็นนะครับเพราะว่าผมว่ามองดูแล้วเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมเลยนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่ข้างนอกไม่มีเวลาทำอย่างนี้แน่นอนไม่มีเวลาเรียนแน่นอนครับ
0: คิดว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เข้ามาติดอย่างนี้จะรู้เรื่องคอมไหมเนี
4: ่
0: ย
4: ไม่รู้หรอกครับ
0: แล้วนี่เดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรบ้าง
4: เอกสารแล้วก็โปรแกรม Adobe ทุกอย่างผมก็เป็นคนเป็นซ่อมก็มีที่ได้ซ่อมก็ได้มาจากอาจารย์ที่เข้ามาสอนบ้างแล้วก็ได้จากเพื่อนที่เป็นอยู่แล้วบ้างครับ
5: ผมว่าคนเราอ่ะมันมีโอกาสที่จะทำผิดกันได้แต่ว่าผิดแล้วสิ่งที่คุณทำไปอ่ะหรือคิดได้ออกไปแล้วคุณจะปรับตัวหรือแก้ไขอย่างไรสอนไปผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้ไปใช้เป็นคุณจะออกไปกัดไหมได้ไม่กี่ร้อยทำแบบเดิมคุณได้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนผมในฐานะที่เป็นครูถ้าได้สอนผมเชื่อว่าความรู้ที่ผมมีมันไม่ตายรู้แล้วแบ่งปันดีกว่ารู้แล้วเก็บไว้ครับสอนใครก็ได้ถ้าอยากรู
6: ้บางคนนะบางคนจบปริญญาตรีปริญญาโทก็มีนะเรียนจากมสทเนี่ยนิติศาสตร์ด้วย
0: แสดงว่าพี่กำลังบอกว่าบางคนเขาไม่ใช่แค่ชอบเขาต้องการเลยด้วย
6: ใช่
0: ไหมคร
6: ับใช่เนี่ยพี่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาเรียนร่ำเรียนไปแล้วเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยเมื่อเขาพ้นโทษออกไปเนี่ยสังคมให้เขาป่ะ
0: คือออกไปนี่อย่างแรกคือเราตั้งเป้าว่าเราจะทำ
4: ตั้งเป้าว่าจะทำ
0: ทุนเปิดร้านซ่อมคอม
4: ครับผม
0: ตอนนี้เราซ่อมอะไรเป็นบ้างฮาร์ดแวร์รู้หมด
4: ฮาร์ดแวร์รู้หมดครับ
0: สังคมเราบอกว่า
6: ให้โอกาส
0: แล้วเราพร้อมจะให้โอกาส
6: ใช่
0: กับตัว
6: ใช่แต่ว่าทางโอกาสนั้นคุณพูดแต่คำพูดไงแต่การกระทำคุณไม่ได้ให้ไง
0: ครับ
6: สังคมมัวแต่ไปมองไอ้จุดเล็กๆที่เขาผิดพลาดมาตลอดเรามักจะมองข้อผิดพลาดมากกว่าข้อดีเราไม่ยืนอยู่บนบรรทัดฐานที่ความถูกต้องไงและการให้อภัยเราไม่มีพี่ยังถามว่าสิงสาราสัตว์ยังมาฝึกได้แล้วคนนะคือก็ถามว่าในชีวิตนี้ใครบ้างอยากกระทำความผิดในเมื่อคนไม่ให้โอกาสแล้วเนี่ยลองคิดดูดิว่ามันจะไปทางไหนมันก็ต้องหันกลับมาอีก
7: ถามว่าสังคมยังไม่ยอมรับในตัวของผู้ต้องขังถ้าเขารู้นะฮะว่าเป็นผู้ต้องขังมาแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย
0: ถ้าเป็นพวกบริษัทหรืออะไรต่างๆ
7: จบทันทีเลยในเมื่อราชการเองยังปิดกั้น
8: คือตัวของผู้ต้องขังที่ออกไปเนี่ยเขาจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับสังคมขึ้นก่อนเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้ว่าเขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วเขามีความรู้ความสามารถที่จะกลับไปรับใช้สังคมได้และนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณพ่ายแพ้กับแรงลมที่มันกระทบคุณอย่างมหาศาลในทุกทิศทางเนี่ยคุณก็เท่ากับว่าคุณอ่อนแอสิ่งที่คุณจะต้องไปเจอข้างนอกคือหนึ่งสังคมจะมองคุณว่าเป็นคนขี้คุกเขาจะมีเส้นบางๆกั้นคุณตีกรอบคุณไว้ว่าคือคุณคือคนไม่ดีถ้าคุณผ่านได้นั่นคือถือว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วในการที่จะกลับเป็นคนดีของสังคมต่อไปและนี่ก็คือความสำเร็จของกรมราชทัณฑ์
9: ก่อนหน้านี้ผมเคยคิดว่าคุกคือที่สำหรับคนเลวแต่พอมาได้สัมผัสจริงๆผมว่ามันคือที่สำหรับการให้โอกาสมากกว่าไม่ว่าจะให้โอกาสกับตัวเองหรือว่าให้โอกาสกับคนอื่นหลายคนอาจคิดว่าทำไมต้องเสียเวลากับคนพวกนี้ด้วยมันไม่สำคัญหรอกครับว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกันเพราะสำหรับคนที่เข้ามาทำหน้าที่ครูที่นี่พวกเขามีความคิดร่วมกันที่ว่าโอกาสเปิดกว้างสำหรับทุกคนเสมอ

ป็นความจริงในอดีตว่าคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะตายเร็วสมัยแรกๆเลยถ้ามีอาการของเอสเต็มขั้นแล้วอยู่ได้อีก2ปีก็ตายเวลานี้เอสเนี่ยกลายเป็นโรคที่รักษาได้คนที่ติดเชื้อ HIV นั้นสามารถ

0: บางทีมันอาจจะไม่เคยเปลี่ยนไปเลย
1: สังคมเนี่ยเขียนคิดว่าการติดเชื้อนั้นเป็นพฤติกรรมของคนไม่ดีไม่ว่าติดยาเสพติดไม่ว่าชายนักเที่ยวไม่ว่าหญิงขายบริการทางเพศไม่ว่าชายรักชายเห็นภาพคนที่ติดเชื้อต้องตัวดำผอมซุบซิดผิวเป็นแผลผุพองไปหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากจะให้มีคนในบริษัทเขาอีกหน่อยมีหน้าตาแบบนั้นไม่มีใครอยากจะให้มีคนในครอบครัวเขาเนี่ยติดเชื้อHIVเสียชื่อ
2: ก็ไม่รังเกียจนะครับแต่จะให้ไปคุกคีนี่ก็ไม่อยากคุกจะคุกคีเลยครับ
3: คงลำบากนะแต่ว่าถ้าแบบพูดคุยสื่อสารอะไรกันได
4: ้ก็กลัวนะคะบอกตรงๆก็กลัวเพราะตัวเองมีโรคประจำตัวอยู
5: ่ถ้าไม่ใช่ว่ารังเกียจแต่ไลฟ์สไตล์หรือวิถีความเป็นอยู่ของเราตอนนี้เราทำไม่ได้

เลขประมาณการนะครับซึ่งจากสูตรทางสถิติทางด้านระบาดวิทยานะครับเขาบอกว่ามีคนไทยเนี่ยติดเชื้อตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปี1985ถึงขณะเนี้ยประมาณสัก1,500,000 คนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วประมาณสัก800,000 ถึง 900,000 คนนะครับนะก็ยังมีชีวิตอยู่ขนาดนี้ประมาณ 600,000 คนถามว่าถ้าคนที่รู้จริงๆว่าตัวเองติดเชื้ออยู่ณขณะนี้ที่บอกว่ามีเหลือชีวิตอยู่ 600,000 คนอาจจะรู้จริงๆแค่สัก 3-400,000 คนเท่านั้นเองแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่าเอชมันติดต่อกันได้ยังไงนะการที่อยู่ในบ้านเดียวกับเขาถ้าไม่ไปปล้ำเขาไม่มีเพศสัมพันธ์กับเขาไม่ไปใช้เข็มฉีดยาเขาไม่มีทางติดเชื้อจากคนคนนั้นในบ้านเขาในที่ทำงานเขาได้เลยนะต้องเอาให้แน่ใจว่าให้สังคมแน่ใจว่าการอยู่ร่วมกันในปกติในสังคมไม่ติดเชื้อขึ้นมา

ิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากคนไม่เข้าใจเราในยุคสมัยแรกคนกลัวเราเพราะเขาไม่เข้าใจและเขากลัวการติดเชื้อจากพวกเราเพราะเราก็ต้องใช้ความอดทนนะและพยายามที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นถ้าเราท้อแท้หรือว่าไม่ต่อสู้เนี่ยคนที่เรายิ่งจะเข้าใจผิดมากขึ้นซึ่งมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

0: ท่านเจ้าคุณพระอุดมยาธรท่านดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV อยู่ที่วัดป่าน้ำพุมีผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็จะมีลูกที่ติดมากับผู้ป่วยด้วยที่ลูกบางคนก็ติดบางคนก็ไม่ติดนี่ติดก็มีส่วนหนึ่งเสียชีวิตไปส่วนที่ไม่ติดเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตกค้างที่วัดที่ท่านเราถ้าเด็กเหล่านี้ไม่เรียนหนังสือเนี่ยจะเสียโอกาส
1: เมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยจะมีเด็กอยู่ที่นี่เยอะมากแต่ก็เป็นปัญหาว่าวัดเราเนี่ยมีพื้นที่จำกัดนะแล้วอย่างหนึ่งปัญหาของเด็กก็คือต้องไปโรงเรียนซึ่งในช่วงนั้นก็ส่งเด็กไปโรงเรียนแถวๆเนี้ยก็มีปัญหาข้างนอกเขาก็รังเกียจพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กก็กลัวจะมีการติดเชื้อจากเด็กเราหลวงพ่อจึงสร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนแล้วพอเด็กเขาไปเรียนเขามีความสุขไม่ได้สุขกับการที่ต้องมาเรียนกอขอคองอไม่ใช่ความสุขกับการที่ได้มีเพื่อนมีครูมีกิจกรรมต่างๆทำมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของวิชาความรู้คนทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องตายหรอกนะจะตายช้าตายเร็ว

0: จะตายด้วยเหตุอะไรก็ทุกคนก็หนีไม่พ้นความตายแต่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรที่มันดีที่สุดมีความสุขที่สุดมีค่าที่สุดให้กับตัวเองซึ่งการเรียนการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่ามีความหมาย
1: ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เด็กๆไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยคำว่าผู้ติดเชื้อหรือคนปกติที่นี่ก็เลยดูเหมือนกับว่าจะเป็นสถานที่ต้นแบบในอุดมคติที่ใครหลายๆคนอยากให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย
2: ช่วงแรกก็มีแน่นอนนะช่วงปี42 43ที่4 45เนี่ยบอกว่าคือหาเด็กเรียนได้ยากมากนะเพราะว่าเรามีเด็กติดเชื้อเด็กผลกระทบเอสเรียนเยอะนะผู้ปกครองก็จะกลัวแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยเรานำกิจกรรมของโรงเรียนเข้าสู่ชุมชนนะครับให้ความรู้ชุมชนบ้างร่วมกับอนามัยโรงเรียนอนามัยของโรงเรียนแดงร่วมกับโรงพยาบาลแล้วก็ให้ความรู้ของชุมชน
3: ก่อนเด็กจะเข้ามาอยู่เนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองเข้าใจแล้วยอมรับกติกาแล้วว่าเรามีเด็กติดเชื้อเรียนร่วมด้วยนะเพราะเราก็ให้ความรู้ความเข้าใจเด็ก2กลุ่มนี้ก็คือโอเคยอมรับกันได้แล้วก็ให้ความรู้เด็กอธิบายเข้าใจนะครับเรื่องการดูแลป้องกันตัวเอง
4: เรียนร่วมกับเด็กติดเชื้อ HIV แล้วก็เด็กไร้พ่อแม่อะไรพวกนี้ค่ะ
5: ไม่กลัวครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ของที่จะติดเชื้อร่วมกับเขาครับ
4: พอเราได้พูดได้คุยกับเขาจริงๆคือความรู้สึกกลัวนั้นมันก็หายไปอะค่ะ
5: อยู่กับเขาก็กินขนมด้วยกันอะไรครับก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันนะครับ
4: คือว่าเราก็พูดคุยกับเขาตามภาษาแต่ว่าของอะไรที่เราไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เราก็จะไม่ใช้เลย
6: ปกติเขาก็เหมือนเพื่อนทั่วไปก็เล่นกับเราปกติ
7: กลัวไหม
6: กลัวค่ะแต่ว่ารู้ว่ามันไม่สามารถติดต่อกันได้ง่าย
8: ก็คือมาเรียนเนี่ยค่ะบางคนเราก็ไม่รู้เลยค่ะแทบจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเด็กติดเชื้อบางคนตั้งใจเรียนมากกว่าเด็กปกติด้วย
9: บางคนเนี่ยเติบโตมากับเชื้อโดยที่ไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อยหรือมีความต่างกับคนอื่นเด็กบางคนเนี่ยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเขาจะบอกว่าตัวเขาอ่ะเหมือนกับมีโรคประจำตัวธรรมดาบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีชีวิตยืนยาวกับคนที่เป็นมะเร็งหรือว่าโรคหัวใจด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่คือปมด้อย
10: แนวทางปฏิบัติก็จะคล้ายๆกับข้างนอกครับ
7: ก็คือการ
10: เรียนการสอน
7: ก็จะเหมือนกัน
10: ครับชีวิตประจำวันก็จะเหมือนกันจะไม่มีการมาแบ่งแยกว่าคนนี้นะติดเชื้อนะคนนี้นะไม่ติดเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ย
11: เสือสีอะไรนะช้างล่ะช้างสีอะไรลงมือเลยลูกเก่งมากเก่งมาก

0: เมื่อก่อนก็หนูก็อาจจะไม่เข้าพวกกับเด็กที่ไม่ติดเชื้อค่ะแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนที่ในโรงเรียนไม่ติดเชื้อก็เป็นเหมือนกันก็แบบเป็นกันเองค่ะแบบว่าถ้าเขาจะกินอะไรเงี้ยเขาก็กินร่วมกันหมดเลยค่ะเขาไม่จะไม่แยกเขาก็ดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีคนเข้าใกล้เลยค่ะแค่รู้ว่าคำว่าอีกเขาจะไม่เข้าใกล้เลยตอนนี้ก็โรงเรียนเปลี่ยนไป
1: ในวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยต้องการเพื่อนการอยู่ร่วมกันการสนิทสนมกันเนี่ยใกล้ชิดกันเนี่ยมันจึงเป็นความเคยชินที่เหมือนกับว่าทำให้ความกลัวนั้นหมดไปการจัดกิจกรรมร่วมกันการทำงานร่วมกันเนี่ยของนักเรียนเนี่ยเข้ากลุ่มกันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยลดเรื่องของความกลัวตรงนั้นลงไปได้เยอะมาก
2: เพราะในสังคมปกติมันต้องมีการอยู่ร่วมกันมันไม่สามารถแบ่งแยกเป็นนิคมได้ไม่ใช่สมัยก่อนมันมีนิคมโลกเลื้อนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงเพราะว่าคนมันต้องปฏิสัมพันธ์กันในสังคมเพราะนั้นเด็กกลุ่มนี้เกิดถ้าเขาเอาไปแปลกแยกแล้วเนี่ยคือถ้าคนคิดเชิงบวกก็บวกไปเกิดถ้าคนคิดมองในแง่ลบเหมือนกับแบ่งแยกเขาออกจากสังคมเนี่ยบางคนจะแอนตี้สังคมมันจะกลับมาทำ

0: ายสังคมอีก
1: เรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนเข้ามาป .6 เทอมแรกค่ะเข้ามาแรกๆก็เหงาค่ะพอเริ่มมีเพื่อนก็เริ่มรู้สึกดีค่ะ
2: แล้วมีเพื่อนไหมมีเพื่อนที่เป็นไหม
3: มีค่ะก็เนี่ยค่ะ
2: แต่ก็คือเราทุกคนก็เป็นเพื่อนกันเนาะ
3: ค่ะ
2: เหงาไหม
3: เหงาค่ะ
2: น้ำเหงาไหม
3: เหงา
2: ค่ะตอนนี้เหงาอยู่ไหม
3: ไม่เหงาแล้ว
2: โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะน้ำ
3: พยาบาลค่ะ
2: อยากเป็นพยาบาลทำไมล่ะทำไมอยากเป็นพยาบาล
3: เพื่อได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เจ็บป่วยไข้ค่ะ
4: ชีวิตของผู้ติดเชื้อที่เราเห็นอาจไม่ได้ดูยากลำบากอะไรมากมายแต่อย่าลืมนะครับที่ที่เราได้เห็นกินพื้นที่ไม่ถึง 1% ที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยซ้ำเคยมีคนบอกว่าชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบางทีมันยากขนาดที่ว่าโลกของใครบางคนยังต้องถูกแบ่งเป็น2ใบ

0: พี่จะเป็นคนที่ชอบทดสอบทัศนคติคนปรากฏว่าลองดูแล้วในทุกกลุ่มเพื่อนที่เป็นโรคอีกใบของพี่ไม่มีใครรับได้เรื่องเอ
1: เมื่อก่อนคือมีความหดหู่มากแล้วก็อยากจะแบบว่าตายๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่างนั้นอย่างนี้มัน
1: เรียกอีเอทอะไรเงี้ยค่ะ

ในชีวิตที่ปกติที่สุดของคุณคุณคิดว่าโลกที่คุณอยู่เป็นแบบไหนทุกข์สุขหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่สำหรับบางคนชีวิตที่ปกติที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถมีได้มันคือโลกที่ถูกแบ่งออกเป็น2ใบ

0: ที่ตั้งชื่อมา
1: 10ปีพอดี11ปีอะค่ะประมาณเกือบ10ปีกว่า
0: รู้ว่าตัวเองติดเชื้อตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่ตั้งแต่จำความได้ค่ะก็ตั้งแต่เด็กเลยก็เพราะว่าออนติดเชื้อมาจากแม่สู่ลูกคือแม่ติดเชื้อด้วยแต่ว่าอันนี้ก็มีพี่ชายด้วย4คนแต่พี่ชายไม่ติดเชื
1: ้อก่อนหน้านั้นก็ใช้ชีวิตแบบปกติค่ะเรียนจบปริญญาตรีก็ทำงานบริษัททำงานสักพักหนึ่งก็มีแฟนคนแรกและคนเดียวเนี่ยคือทำงานแล้ว
2: เคยเรียนอยู่ที่จันนะคะที่บ้านที่เคยอยู่แต่เรียนได้แค่ป.1แค่เทอมเดียวก็โดนไล่ออกเพราะว่าผอ.บอกว่าถ้ายังขืนเอาเด็กคนนี้ไว้ผู้ปกครองคนอื่นเขาจะเอาเด็กของเขาอะลาออกให้หมดเพราะว่ามีเด็กที่เป็นเอดอยู
1: ่ตอนที่รู้ว่าติดเชื้อเนี่ยคือเรียนเพิ่งจบปริญญาโทยังไม่ได้รับปริญญากำลังจะทำคือเรียนจ

0: ปุ๊บก็สอบเข้าทำงานได้แล้วเขาบังคับตรวจ HIV ก็เลยรู้ว่ามี HIV 3วันหลังจากที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อก็แบบรู้ว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายแบบชีวิตฉันอะไรวะและอีก3แฟนก็ตาย
1: เมื่อก่อนคือมีความหดหู่มากแล้วก็อยากจะแบบว่าตายๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้ทำไมต้องมีแต่คนรังเกียจเราเพื่อนก็ไม่มีเล่นแม้กระทั่งพ่อแม่เรายังไม่มีเลยแล้วทำไมคนอื่นยังมีพ่อแม่มีเพื่อนเล่นได้การศึกษาได้รับการศึกษาแล้วทำไมเราไม่มีอะไรเลยอยู่แต่บนวัดไปอาศัยวัดอยู่แล้วก็คือแบบว่าทำไมต้องมาเรียกเราแบบนี้แบบนี้ด้วยอะไรเงี้ย
2: เรียกวันนี้ไหม
1: เรียกอีเอทอะไรเงี้ยค่ะ
0: มันอาจจะเป็นความกดดันเยอะๆคือคงไม่มีใครมีความสุขหรอกเป็นเอทแต่ว่าเราก็ค่อนข้างรับปัญหาของเราได้ดีเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าชีวิตผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเหมือนมีโลก2ใบโลก2ใบก็คือว่าพี่มีโลกใบใหญ่อันนึงคือโลกที่เป็นเอชโลกที่มีเพื่อนเยอะแยะแต่จะเป็นเพื่อนในอินเทอร์เน็ตเพื่อนที่รู้อยู่แล้วว่ายายคนนี้ชื่อแก้วเขาเป็นเอชและยังยินดีที่จะคบเราก็มีเพื่อนรักเยอะแยะเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่าพี่เขียนหนังสือด้วยมีเว็บไซต์ด้วยก็เพื่อนกลุ่มนี้ก็คือเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรจะกินยาตอนไหนหรือว่าจะเป็นอะไรเขาไม่เคยรังเกียจเราเพราะเขาเลือกเองที่จะคบเราโลกใบที่สองก็จะเป็นใบที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นเอชนะที่เช่นเพื่อนข้างบ้านซึ่งเขาก็จะแอบสงสัยอยู่ว่าเยนิ่มทำงานอะไรวะไม่ค่อยทำงานในเวลาปกติเหมือนเขาหรือบางทีก็มีของบริจาคมากองเต็มบ้านแบบทำงานอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ใบที่เราอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆอาทิเช่นเราไปเรียนคอร์สอื่นวิชาชีพตามภาษาที่แบบหาอะไรทำเงี้ยเราก็จะมีเพื่อนในกลุ่มที่สนใจร่วมกันเรื่องหนังสือเรื่องงานประดิษฐ์เงี้ยค่ะซึ่งเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรบางทีมันก็เป็นความกดดันนะว่าสมมติว่าเพื่อนในโลกที่ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเขานัดกินข้าวนัดไปไหนกันแล้วถ้ามันเป็นเวลายาของเราอ่ะเราก็ต้องคิดว่าเราจะไปได้ไหมเราจะแอบกินยาตอนไหนไหมหรือว่าเขาจะพลาดรู้เมื่อไหร่ว่าเราเป็นเอชแล้วเขาจะเลิกคบเราไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเมื่อชีวิตมันผ่านมานานเนี่ยแล้วเรามีโรคสองใบความเครียดมันก็เยอะขึ้นอย่างปีแรกๆที่ติดเชื้อเนี่ยก็ออกสื่อค่อนข้างบ่อยก็แต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยกลัวเลยนะเพราะคิดว่าคงกำลังจะตายแล้วล่ะไม่ต้องแคร์อะไรเท่าไหร่ก็แคร์อยู่เพราะว่าญาติพี่น้องไม่รู้แต่ว่าตอนนี้กังวลเยอะขึ้นเพราะว่าเราก็มีความสุขกับโลกอีกใบหนึ่งของเรากับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเราพลาดทำให้เขารู้เราก็กลัวจะเสียโลกใบนั้นไปเสียความสุขอันน้อยนิดที่เรามีอยู่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: ของออนคิดว่ามีโลกใบเดียวเพราะว่าไม่ว่าออนจะอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกัน
2: กดดันไหม
1: ไม่ค่ะตอนนั้นก็มีบ้างแต่ยังไม่ถึงกับขั้นมากเพราะว่าม
2: ีคนแบบมองในลักษณะที่ว่าดูถูกแบบรังเกียจอะไรแล้วไหม
1: คือตอนที่เข้าไปเรียนแรกๆคือยังไม่เปิดเผยว่าเราเป็นอะไรจนถึงม.3 อะค่ะใกล้ๆม.3 ออนถึงกล้าบอกเพื่อนในกลุ่มว่าเราติดเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ยเรากินยาอยู่ทุกวันแต่ว่าไม่ได้ติดกันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อธิบายไปว่าติดยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีกี่ทาง
2: แล้วตอนหลังจากที่หนูบอกตอนที่ช่วงม.3 ปุ๊บเพื่อนเขามีปฏิกิริยาอะไรบ้าง
1: รักมากขึ้นค่ะแล้วก็พยายามที่จะเขาก็พยายามบอกออนเสมอว่ากินยาด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยกินอาหารให้มีประโยชน์นะวันนี้กินยาหรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่าออนอยากเป็นเหมือนตัวแทนของผู้ติดเชื้อคือหมายถึงว่าเราก็สามารถอยู่บนโลกนี้ได้เหมือนคนปกติโดยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งอดอู้อยู่แต่ในบ้านหลบตัวอะไรเงี้ยค่ะทำใจหดหู่แต่เราถ้าเรากล้าเปิดเผยใช่ไหมคนเขาจะได้รู้ว่าโอ้เป็นอย่างนี้นี่เอง

0: แล้วลูกปอดลูกเอ็นคืออะไร
1: เป็นเชื้อไวรัสเฮปไอวีติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์
2: แล้วก็
1: เข็ม
2: แล้วก็ทารก
3: เข็มฉีดยา
1: เพศสัมพันธ
3: ์เข็มฉีดยา
1: แล้วก็ทางทารก
4: เคยได้ยินมาว่ามีจะติดทางน้ำลายได้เอชพันใหม่เลยก็กลัวเหมือนกัน
0: แล้วรู้ป่ะลูกเอ็มเป็นยังไง
5: เพศสัมพันธ์
0: เพศสัมพันธ์
5: ทางเลือด

0: การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องติดเชื้อเสมอไปคู่สามีภรรยาที่ไม่สามีหรือภรรยาติดเชื้ออยู่นะครับนะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ย10ปีนะฮะมีเพศสัมพันธ์กันตามปกติเดือนละกี่ครั้งก็ว่าไปไม่ใช่ว่าทั้งคู่ทั้งสามีภรรยานั้นจะต้องติดเชื้อเสมอไปไม่ใช่เนื่องจากอะไรเนี่ยไม่ทราบชัดเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์นะความรุนแรงของการมีเพศสัมพันธ์ขึ้นกับปริมาณของเชื้อในคนที่ติดนะอาจจะมีมากมีน้อยในเลือดในน้ำคัดหลั่งการที่เลือดจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายที่สุดก็คือว่าการได้รับเลือด1ขวดเต็มๆนะครับของคนที่เนี่ยของคนไข้คนหนึ่งได้รับเลือด1ขวดจากคนที่ติดเชื้ออยู่แต่ว่าตรวจแล้วไม่เจออะไรแล้วแต่นะครับนะแล้วให้เข้าไปในกรณีนี้คนที่ได้รับเลือดขวดนั้นจะติดเชื้อตามได้เกือบจะ 100%ทีถ้าเผื่อว่าเอาเข็มฉีดยานะที่คนที่ติดยาเสพติดฉีดกันที่มีเลือดปนเปื้อนอยู่นะครับนะมีเลือดของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่แล้วมีคนอื่นเนี่ยไปใช้เข็มฉีดยาอันเดียวกันในการผสมยาฉีดแล้วฉีดเข้าไปโอกาสจะติดเชื้อได้มี 1%สมมุติว่าถ้าเผื่อยุงอย่างที่พูดนั้นก็เหมือนกันนะยุงมันนำมาลาเรียได้ใช่ไหมนำแชร์จับสารได้มันก็ไปกัดเอาเลือดอะไรๆมันก็ตรงไปตรงมานะนะทีนี้เอาใหม่ในบ้านหนึ่งนะซึ่งมีคนอยู่กันเลย5คนมีคนติดเชื้ออยู่1คนถ้าถามว่ายุงนำเชื้อเอสได้จริงคนอีก4คนที่อยู่ในบ้านก็น่าจะมีใครที่ติดเชื้อไปบ้างเขาไปสอบสวนสืบสวนเนี่ยมาแล้วร้อยบ้านพันบ้านในแอฟริกาในประเทศไทยที่มียุงเยอะนะปรากฏว่าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันที่มียุงเยอะๆไม่ติดเชื้อนอกจากมีเพศสัมพันธ์อีกอันนึงที่เขาพิสูจน์กันเลือดอันนึงเนี่ยมาจากเลือดคนที่ติดเชื้อกับมีจานเลือดอีกใบหนึ่งซึ่งเลือดนี้ไม่ได้ติดเชื้อเขาให้ยุงเนี่ยมาดูดมาตอมมาดูดเลือดจากจานนึงแล้วก็ไปอีกจานนึงปรากฏว่าจานเลี้ยงเชื้อเนี่ยนะที่มีที่ไม่มีเชื้ออยู่เนี่ยยังไงยุงมันก็ตัวเดียวกันเนี่ยมันไม่ทำให้ไอจานที่เลือดสะอาดเนี่ยติดเชื้อ HIV ตามไปด้วยเป็นไปได้เลยนะหมากัดคนที่ติดเชื้อคนนึงนะกัดเสร็จฟันยังเปื้อนเลือดอยู่นะแล้วก็ไปงับอีกคนนึงทันทีโอ้ยนั่นมันก็แน่นอนใช่ไหมจุด 3% จุด 5% หรือ 1% อย่างที่ว่านะครับนะแล้วแปลว่าอะไรแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรในการที่บอกว่าประชาชนจะอยู่ในบ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่
1: แต่สังคมก็ยังไม่ยอมรับอย
0: ู่ไม่ยอมรับว่าไง
2: สังคมก็ด่าบางคนก็อะไรเยอะแยะที่โรงเรียนก็ด่า
1: ด่าว่าอะไรบ้างครับ
2: มึงเป็นทำหยาบก็ไม่รู้สึกที่ก็รู้สึกเฉยๆก็ว่าสวยมากหนูจะชอบคิดว่าสังคมรังเกียจนี่ค่ะแต่หนูไม่คิดแล้วค่ะ
1: คิดแต่ก่อนหนูคิดว่าสังคมไม่ต้องเกลียดหนู
2: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวนี้หนูไม่คิดแล้ว
2: ค่ะ
1: ทำไมครับ
2: ก็เห็นพี่คนหนึ่งเขาออกไปเลี้ยงนอกแล้วพี่เขาบอกว่าสังคมไพ่งอกเขาไม่คิดจะรังเกียจเรา
0: เหตุการณ์ที่พูดนี้ในออสเตรเลียในเมืองไทยก็เคยพูดถึงบนรถเมย์มีใครไปทิ้มต่างเหล่านี้นะครับนะเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเคยจับผู้ร้ายได้ไหมเคยพิสูจน์ได้ไหมผู้ร้ายคนนั้นติดเชื้อหรือว่าเป็นเพียงมือโซนสักคนหนึ่งนะครับเอาเข็มนึงบอกว่าเพราะติดเชื้ออยู่นะเที่ยวไปทิ่มตำที่คนอื่นเขานะแม้กระทั่งผู้หญิงที่ถูกผู้ชายข่มขืนแล้วติดเชื้อขึ้นมาถามว่าคนเนี้ยจะไปจงใจแก้แค้นผู้ชายทั่วไปไหม โอ้โหมันเป็นเรื่องของนวนิยายนะครับนะชีวิตจริงอาจจะมีบ้างหนึ่งคนนะจังหวะนั้นแต่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นนะผมมีคนไข้ที่ติดเชื้อนะผู้ชายผู้หญิงนะครับนะพอก็รู้ว่าติดเชื้อนะครับความคิดที่จะไปทำให้คนอื่นติดเชื้อมีความแค้นที่มันติดเชื้อตามมาไม่เคยเจอเลยคนส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ผมกล้ารับประกันได้เลยนะครับนะไม่เคยคิดจะแก้แค้นสังคม

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่ A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับไม่งั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับ
อันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไตล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็นศูนย์สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายแบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอบเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือ
ตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5เพราะงั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2 × 10 = -4 โมลจากนั้นนะคะ

สิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1:1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2×10^-3 โมลานั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3/2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3/2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ครับจากนั้นเนี่ยก็เขาก็จะเริ่มที่จะเรียกว่า trace การเดินของตุ้มน้ำหนักนะฮะโดยการไปเล่น move วิดีโอนะครับไปเล่นที่ตัววิดีโอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาหยุดแต่ละเฟรมนะครับที่ตัวลูกตุ้มมีการขยับนะโดยการใช้ปุ่ม shift นะครับ shift เสร็จแล้วเขาก็กดไล่ไปตามปุ่มที่มันขยับไปทีละเฟรมนะครับเพื่อที่จะหา trace ของการเคลื่อนที่แนวทางของการเคลื่อนที่ของตุ้มน้ำหนักในขณะที่ spring มันขยับขึ้นลงนะครับก็เขาก็จะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะได้ครบนะครับ Thank you Max go ahead please
1: Thank you So while Didi was translating I've collected a reasonable sample of data and I'll just continue to get a couple more points but we can see already that the picture of the mass's position looks very similar to the graphs drawn in your guys's example and in theGraph we recorded using this motion detector.
0: Thank you, Max.
1: Okay.
0: ครับก็จะเห็นว่าหลังจากที่เขาคลิกนะตามตัวตุ้มน้ำหนักไปตามแต่ละเฟรมของวิดีโอนะครับเราก็ให้เราสังเกตว่ากราฟที่เกิดขึ้นจากการลงตำแหน่งของตุ้มน้ำหนักต่างๆทางด้านขวามือของอาจารย์นะครับบนจอนะครับอาจารย์จะเห็นกราฟในลักษณะที่เป็นไซกราฟคล้ายๆกับที่ได้เห็นไปก่อนหน้านี้จากการใช้โปรแกรมแทร็กเกอร์นะครับแล้วก็ตรงคล้ายๆกับที่ทางอาจารย์ได้ลองคาดคะเนมานะครับ Thank you Max go ahead please
1: Okay Dr. D at this point we're ready to analyze the data we've collected and what we want to do is fit a sine wave to this data we've collected and in that doing so we can read out the frequencyof the sine wave and relate that to the frequency of oscillation of the mass. So to do that, we can right click on this plot and click the analyze option. That should open up a window called the data tool. And from here, we can fit a curve to our selected data. You could translate Dr. D.
0: Thank you, Max. เมื่อถึงจุดนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่เราวัดได้นะครับจากกราฟนะครับโดยการฟิตตัวไซน์เวฟที่เห็นในกราฟนะครับเพื่อที่จะหาความถี่ของการแกว่งนะก็โดยการคลิกไรท์คลิกก็คือกดทางขวานะครับบนกราฟนะครับแล้วก็เลือกไปที่ analyze นะครับคือจะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Max go ahead please thank you
1: so to fit a curve to our data we analyze button in the upper corner and select curve fit doing so should open up a box on the bottom of the screen and we can choose what kind of curve we want to fit and we are trying to fit a sine curve so we can scroll down to the sinusoid optionAnd in this box, we can see that it's trying to fit an equation of this form, which looks good. And we can check the auto fit button. That way, we don't have to give it suggestions for parameters. It will just calculate those on its own. And then we can then select what data points we want Tracker to fit by clicking and dragging on the row number and dragging down. So if I want to fit all my data points, I simply drag down to the bottom of this window.And in doing so, we fit a sine curve to our entire collection of data. You could translate, Dr. Didi.
0: Thank you, Max. ครับจากนั้นก็เราก็จะทำการฟิตเคิร์ฟของกราฟนะครับโดยเมื่อกดดูแล้วนะครับก็จะเห็นว่าที่บ็อกซ์ทางด้านใต้ของกราฟเนี่ยก็เข้าไปเลือกว่าเราจะฟิตด้วยวิธีไหนนะครับในกรณีนี้เรารู้ว่ามันเป็นเราจะเลือกเป็นไซน์นะก็จะเลือกตรงที่ไซนูซอยนะครับในนั้นก็จะมีตัวสมการอะไรต่างๆขึ้นมาให้เราดูว่าความสัมพันธ์เป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งในกรณีนี้ดูแล้วก็น่าจะโอเคนะครับแล้วจากนั้นเราก็ไปเลือกข้อมูลที่เราจะทำการวิเคราะ นะครับจากข้อมูลดิบที่เป็นตารางตัวเลขนะครับก็ไปป้ายนะซึ่งในกรณีนี้เขาป้ายหมดตั้งแต่ข้อมูลแรกไปจนถึงข้อมูลสุดท้ายของเขานะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับ Thank you Max go ahead please
1: Okay, and finally, we simply need to look in this box that contains the parameters, and this will tell us the parameters of the sine function that we fit to our data, and from that, we can read off the frequency. So based on the fit equation, we can see that the frequency of this wave should be related to the coefficient b.

0: And this is the number that should be recorded for this trial worth of data. And as a final note, there may be a sign difference. There may be a negative frequency or negative amplitude, or B and A respectively. And that is simply due to the horizontal shifting of the sine wave, and an appropriate choice of the parameter C should be able to fix that. But at this point, it doesn't really matter. You can just take the positive value that's shown in those parameter boxes and move on to your next trial. And that completes this tutorial. You could translate, Dr. Didi.
1: Thank you, Max. Sorry.
2: ครับเมื่อทำการวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็จะได้ผลออกมานำดังที่นำเสนอบนพารามิเตอร์นะครับแล้วก็ค่าที่วัดได้นะครับจะเห็นว่าก็จะมีในส่วนของค่า amplitude ที่อาจจะเห็นว่ามันเป็นค่าที่ติดลบอยู่นะครับซึ่งก็ไม่ได้จะมีผลอะไรจากการทดลองอันนี้นะซึ่งมันจะมีตัวค่า C ที่สามารถที่จะไปปรับแก้ได้นะแต่เนื่องจากไม่มีผลอะไรนะครับก็เลยไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็แม็กซ์ก็บอกว่าก็เป็นการสิ้นสุดการทดลองในครั้งนี้นะครับ Thank you, Max. Go ahead, please.
0: Thank you, Dr. D. At this point, I'd like to turn it back over to Dean, and we're going to discuss some data that we collected earlier.
3: Greetings. One final point. We noticed that the frequency of the fit we saw there was 5.55, and that is in a unit called radians per second. And if we took that number and divided by 2 times pi, that would give us the frequency in hertz. You may have thought maybe it isn't going up and down 5 times a second. Maybe it was going up and down about 1 times a second. So if you divide 5.55 by 6.28, you get a number kind of near 1. And that's about what we saw. Would you translate, please, Dr. Didi?
1: Dr. Dean, you speak so quick.
3: I'm sorry. I apologize.
2: จะเห็นว่าค่าที่ได้นะครับความถี่ที่ได้ก็ประมาณ 5.55 นะอันนี้จะมีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีนะครับซึ่งค่าตรงนี้ถ้าหากว่าเอาไปหารด้วย2พายนะครับเรเดียนมีค่าประมาณ2พายจะได้ค่าเป็นเฮิร์ตซ์นะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบ2พายนี่มันก็กับจุด28หรืออะไรเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดครับค่าที่ได้ก็ตกอยู่ที่น่าจะประมาณสัก1เฮิร์ตซ์นะครับคือ1รอบต่อวินาทีนะครับครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
3: So what we would do is to do this experimentand vary one of the characteristics. And we could vary mass, or we could vary the springs, the stiffness, and in doing so, vary the stiffness of the springs, K. Or we could vary how far we pulled the mass down from equilibrium and let go. And each time we change something, we would make a video, and we would do this analysis to determine that characteristic's effect on the frequency of the oscillator. And to save some time, we've already done this. And I will talk first about varying the displacement and letting go. And then Max will talk about varying the springs. And then finally, Alex will talk about varying the mass. So please translate.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับเขาก็บอกว่าการทดลองต่อไปนะฮะก็จะเป็นการพยายามเปลี่ยนตัวแปรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแปรที่เป็นการเปลี่ยนตุ้มน้ำหนักในขนาดต่างๆน้ำหนักต่างๆนะครับหรือการเปลี่ยนสปริงที่มีค่า K หรือค่าความแข็งที่แตกต่างกันนะครับหรือไม่ว่าจะเป็น

0: การเปลี่ยนระยะทางที่เขาดึงสปริงออกไปที่ระยะทางต่างๆกันแล้วก็ดูว่าสปริงมันมีการแกว่งอย่างไรนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยดีนก็จะนำเสนอในส่วนที่เขาทำการทดลองคือเขาบอกว่าได้ทำการทดลองไว้หมดแล้วแหละเป็นการประหยัดเวลาพวกเรานะครับไม่อย่างนั้นพวกเราจะต้องมานั่งหากันคือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยเขาจะต้องมีการบันทึกวิดีโอแล้วก็นำไปวิเคราะห์ทำแบบที่ Max ทำให้ดูเราตั้งแต่ต้นนะจนจบคือมันก็จะใช้เวลามากนะครับถ้าหากว่าจะทำการทดลองให้ครบทั้งหมดแต่ว่าดีนก็ได้บอกว่าเขาได้ทำการทดลองเสร็จหมดแล้วแหละนะก็เลยจะแบ่งภาคกันนิดหน่อยนะครับโดยที่ตัวดร.ดีนก็จะมาพูดถึงผลที่ได้จากการที่เปลี่ยนแปลงระยะการดึงสปริงนะครับที่ขนาดต่างๆนะครับว่าได้ผลอย่างไรนะครับในขณะที่แม็กซ์เองก็จะมานำเสนอในเรื่องของการที่เปลี่ยนค่า K ของสปริงนะครับแล้วได้ผลเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อเล็กซ์เองก็จะมาดูในเรื่องของการที่เปลี่ยนขนาดตุ้มน้ำหนักนะครับว่าที่น้ำหนักต่างๆกันผลจะเป็นอย่างไรนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: If you could now look at our computer display on the screen thank you first I want to thank Max for taking all this data this was a lot of work and I appreciate thatIn this experiment, we varied only the initial displacement from equilibrium, which is plotted across the bottom, the x-axis. And then we plotted the frequency from our analysis of each of those changes. And I have a question for my Thai colleagues. Do they think from this plot,Does the initial displacement affect the frequency? Do you think yes or no, and perhaps why? If you want to discuss it amongst yourself for a minute or two, please.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับ อาจารย์ก็จะเห็นที่กราฟเมื่อกี้นะครับพอดีภาพไม่โชว์แล้วขอดูที่ภาพกราฟเมื่อกี้ได้ไหมครับไม่ทราบว่าจะโชว์ขึ้นมาได้ไหมฮะจะเห็นว่าผลที่เขาได้ไม่ใช่ตัวนี้ครับไม่ใช่ที่ได้นะจากกราฟที่เห็นจะมีแกนหนึ่งจะเป็น frequency แกนตั้งนะครับส่วนแกนนอนจะเป็นdelta x ก็คือระยะทางที่เขาดึงสปริงไปนะครับให้อาจารย์ลองพิจารณาดูว่าอาจารย์เห็นว่าระยะทางที่ดึงที่แตกต่างกันเนี่ยมีผลกับฟรีเควนซีของการแกว่งของสปริงหรือไม่นะครับอาจารย์ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ลองให้คำตอบดูนะครับแล้วก็ให้เหตุผลด้วยครับว่าอย่างไรนะครับ
2: ให้เปรียบเทียบสองรูปนี้ใช่ไหมอาจารย์รูปที่1กับ1.2ปีใช่ป่ะหรือเฉพาะด้านนี้
0: เดี๋ยวนะครับงั้นผมถามกันนิดนึงครับDr. Dean, are you focusing on the first graph? You seem to have two graphs showing on the screen.
1: Okay.
0: Are you going to focus on just the first one or both of them?
1: Actually, those are graphs of the same data set. And if you notice on the left-hand one, the first one,the scale, the axes, is quite large. You know, there's small steps between boxes, whereas on the right, we've rescaled the data. And I did that intentionally because students will sometimes auto-scale, and they may see something that looks like it's not flat and not pay attention to the frequency axis in this case. So I don't know how to pose that to your teachers there, but I guess the question is that is the same data set plotted in two different ways, and I'm still asking the question as to whether the changing the initial displacement really affects frequency based on that graph.
0: Okay, thank you. How much time would you give us? quickly, eh?
1: About 2 or 3 minutes, okay?
0: Okay, thank you, Dr. Jin. ครับอาจารย์ครับลองพิจารณาดูนะครับกราฟที่เห็นเมื่อกี้นี้สองข้างซ้ายขวาที่จริงแล้วก็คือกราฟเซตเดียวกันนั่นเองนะจากข้อมูลเซตเดียวกันคำถามก็คือว่า

0: ที่มีตุ้มน้ำหนักอยู่นะครับจะมีผลต่อความถี่ของการแกว่งของสปริงหรือไม่นะครับอาจารย์คิดว่าไงครับ
1: ก็ถ้าระยะยืดออกมามากๆเนี่ยความถี่จะน้อยเนื่องจากว่าค่าของการแกว่งก็จะใช้เวลานานมากก็คือกว่าจะขึ้นกว่าจะลงไม่ทราบนะคะก็คือถ้าเกิดเอาลงมาเยอะๆเนี่ยมันกว่าจะขึ้นกว่าจะลงมันก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะคะ
0: น่าจะนานกว่า
1: น่าจะนานเพราะฉะนั้นเมื่อใช้เวลานานมากกว่าดังนั้นมันก็จะได้ความถี่น้อยกว่าค่ะอันนี้เมื่อกี้ดูตามที่อาจารย์ดึงเมื่อกี้นั่นนะคะ
0: แต่ถ้าจากที่จากการทดลองผลที่เขาทำได้อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้ยังดูกราฟยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเห็นเป็นเส้นมันพอดตรงจุดต่างๆที่มันมีตัวระยะที่มันระหว่าง4กับ8เนี่ยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปอยู่ยังมองไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะ
0: ครับงั้นเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะกราฟที่อาจารย์เห็นเมื่อตะกี้2ข้างใช่ไหมครับมีซ้ายกับขวาที่จริงแล้วทางด้านขวาอาจารย์จะเห็นว่าจุดต่างๆเนี่ยมันวางอยู่บนเส้นเดียวกันเลยนะครับคงต้องพิจารณาดูสเกลนิดนึงนะครับสเกลทางด้านขวาเนี่ยจะหยาบนะครับคือจะหยาบกว่าสเกลทางด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเป็นออโต้พล็อตนะเวลาพล็อตปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าข้อมูลที่ได้มันจะแผ่กระจายเต็มกราฟเลยนะครับขึ้นลงขนาดไหนก็จะเต็มกราฟเพราะฉะนั้นสเกลตรงนี้จะละเอียดนะทีนี้พอพล็อตใน2รูปแบบแล้วมันก็เลยดูว่าข้างนี้ให้ความถี่ที่เหมือนกันข้างนี้ทำไมให้ความถี่ที่มันแตกต่างกันนะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้ความเห็นว่าถ้าระยะเริ่มต้นเนี่ยเราดึงมาเยอะๆเนี่ยมันน่าจะทำให้ความถี่เนี่ยไม่เท่ากับที่ดึงน้อยๆนะครับด้วยเหตุผลว่ามันจะต้องเคลื่อนที่ของสปริงเนี่ยในระยะทางที่ไกลกว่าใช่ไหมครับมันน่าจะให้ความถี่ที่ต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์ท่านหนึ่งคิดว่าไงครับหัวหินมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับ
2: ความถี่คงเดิมครับเนื่องจากว่าเรื่องของคาบเนี่ยนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นผลของความถี่ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
0: อาจารย์จะขยายความเพิ่มเติมไหมครับว่าที่บอกว่าคาบไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นยังไง
2: หมายความว่าเวลาขณะที่ให้ลูกตุ้มเนี่ยเคลื่อนที่ไปในอัตราที่ความถี่เท่าเดิมเพราะนั้นค่าผลของจากสูตรคือ t เท่ากับ2พาย square root แกตเอ็มเนี่ยเพราะนั้นผมมองว่าค่าของ f เนี่ยย่อมคงเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าของผลจากกราฟของสปริงครับ
0: Back to Dr. Dean, please. Are you there?
3: Yes, I am. Thank you. What did people think, Dr. Didi?
0: Yes, there seems to be two opinions so far. Okay. One of the opinion is that it is that if the initial distance is higher, then it should give different frequency because the further you pull the spring, the longer the distance that the spring has to move. And that is one of the opinion. And the other one is that the frequency should be more or less the same because it doesn't.Is not going to change anything because the phase is the same. So the frequency of the spring should be the same no matter how far you pull the springs down.

0: Yes.
1: Think I'd say that I like the second answer better than the first one. And based on the data, we can see that a fit through the data is a horizontal or flat line. And that means if I change the initial displacement, I do not change the frequency. So the frequency is independent of the initial displacement. One thing that's important is that if I pull it further away from equilibrium position, it has a greater force on it, and that actually then basically causes it to move back to equilibrium faster than if I pull it less far away from the equilibrium position. So please translate that, and then I think we'll move on to looking at mass as a variable with max.
2: Thank you,
1: Alan,
2: Dr. D.
1: sorry.
3: Yes.
2: ครับก็จากที่ให้ความเห็นไปนะครับก็คือทางดีนก็อาจารย์ดีนก็บอกว่าเขาชอบความเห็นที่สองนะครับก็คือไม่ได้ทำให้มีความถี่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเรามีการดึงสปริงในขนาดที่ต่างๆกันเพียงแต่ว่าก็แสดงเห็นว่าความถี่เนี่ยไม่ได้ขึ้นกับระยะทางตั้งต้นที่เราดึงสปริงทีนี้การที่เราดึงสปริงออกไปในระยะทางที่มากเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไปเพิ่มแรงในการดีดกลับของสปริงนะครับเพื่อที่กลับเข้าไปสู่สถานะอีควิลิเบียมให้เร็วขึ้นนะครับก็อีควิลิเบียมในที่นี้ก็คงหมายถึงการความถี่ที่คงที่ตรงนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะไปดูตัวแปรตัวอื่นกันนะครับ Dr. Dean, thank you. Go ahead, please.

0: 16. Are you there?
1: Did you?
0: Yes. Okay. For now. Yes.
1: So Alex will talk to us about how varying the mass of the oscillator changes or doesn't the frequency.
2: Hello. Newton's second law states that an object in motion tends to stay in motion. This is a quantity called inertia. Please translate.
0: ครับ Alex ก็จะมานำเสนอในเรื่องของการที่เราเปลี่ยนแรงน้ำหนักขนาดตุ้มน้ำหนักขนาดต่างๆนะกับผลที่จะได้กับความถี่ที่จะได้นะครับทีนี้รู้สึกว่าเขาจะเริ่มแนะนำในเรื่องของความเฉื่อยแรงเฉื่อยนะที่จะเกิดขึ้นนะครับ Alex go ahead please thank you
2: Inertia is essentially the ability to resist changes in motion. And for that reason, as we change the mass, increase the mass, and thereby inertia, the rate of oscillation tends to decrease.
0: Alex ก็บอกว่าการที่เราเพิ่มตุ้มน้ำหนักขนาดต่างๆที่หนักขึ้นก็จะเท่ากับว่าเราเป็นไปเพิ่มความเฉื่อยให้กับตัวสปริงนะครับซึ่งจะทำให้มีความถี่ที่ลดลงนะครับ Alex go ahead please thank you
2: so if you could show the data set we have up on the screen so as you can see we have varied the mass from 0.5 kilograms up to 1 kilogram this has had a noticeable decreaseIn frequency from 1.1 hertz or oscillations per second to 0.83 or so oscillations per second.
0: Thank you, Alex. From จากกราฟที่เห็นนะครับก็จะเห็นว่าจากการที่เพิ่มขนาดตุ้มน้ำหนักขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นความถี่ที่ลดลงเรื่อยๆนะครับ Alex, go ahead, please. Thank you.Alex, can you hear me?

0: I can hear you.
1: Go ahead, please. Thank you.
0: So mass decreases, or the increases in mass decrease frequency. And another variable we can change is called spring stiffness, or K. We'll show a data set now. This is spring stiffness, which, as you can see, as spring stiffness increases, the frequency of oscillation increases as well.
1: Thank you, Alex. ก็เลยไปสู่ความสัมพันธ์ที่ว่าถ้าหากว่าค่าคงตัวของ spring หรือความแข็งของ spring นะครับมีค่าสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้ความถี่เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับจากกราฟความสัมพันธ์ที่แสดงเห็นเมื่อตะกี้นี้นะครับ Alex, thank you. Go ahead, please.
2: Okay, I'm going to go ahead next. As soon as the camera comes around. Thank you. So on about page 3 of the handout, there is a formula. And this is through more careful analysis that shows that the frequency of the oscillator is equal to 1 over 2 pi times the square root of k over m. In other words, the square root of the stiffness divided by the mass. And this is through a more careful analysis of the plots we just showed. Please translate.
1: Thank you, Dean. Dr. Dean ก็บอกว่าให้อ้างอิงถึงเอกสารที่แจกนะครับแต่ทีนี้ขออาจารย์อาจจะยังไม่ได้เพราะว่าเอกสารเนี่ยเพิ่งจะอัปเดตไปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้เองนะครับแต่ว่าด้วยสมการที่มีอยู่นะครับที่บอกว่า f เท่ากับเศษ1ส่วน2พายนะครับแล้วก็ square root k หารด้วย m นะครับซึ่ง k หารด้วย m ตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นค่าตัว k จะเป็นค่า spring stiffness นะครับก็คือค่าคงตัวนะหารด้วยตัว mass นะครับซึ่งก็จะทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์นะจากสมการตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผลที่เราได้จากตัวที่ plot graph มานะครับก็จะเชื่อมโยงกันอยู่นะครับDr. Dean, thank you. Go ahead, please.
2: Okay, so this equation that we've looked at is very useful in terms of our slinky seismometer and how we build it, because it allows us to tune our seismometer so that the oscillator inside bobs up and down maximally at the frequency of seismic waves. And if you look on about page 4 of your handout, I've included a graph showing the frequency of different seismic waves. So please translate and I'll continue.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับ Dr. Dean ก็ย้ำว่าสมการเมื่อตะกี้นะครับที่ผมบอกไปไม่ทราบอาจารย์จดทันไหม f เท่ากับเศษ1ส่วน2พายคูณด้วย square root k หารด้วย m ที่เป็น mass นะครับสมการตัวนี้มีความสำคัญมากในการที่เรามาทำ slinky seismometer เพราะว่าเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงการ frequency ของการแกว่งของ slinky spring ที่เราใช้ใน seismometer นะครับนอกจากนี้ในหน้าถัดไปคือหน้าที่4ของโน้ตเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเขาบอกว่าดร.ดีนบอกว่าได้นำเอากราฟที่แสดงถึงความแอมพลิจูดแล้วก็ความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นของสุมาตราเมื่อปี2004แล้วก็นอร์ทริชเมื่อปี1994ของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าแผ่นดินไหว

0: เกิดขึ้นที่คลื่นที่เดินทางมาถึงเนี่ยมีความถี่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งจะมีผลต่อการที่เราไปดีไซน์ตัวสปริงหรือออสซิเลเตอร์หรือตัวแกว่งของเราในไซส์โมมิเตอร์ที่เราจะใช้อยู่นะครับ Go ahead please.
1: So if we look at that graph, we can see that the frequency range of the two earthquakes shown, the North Ridge and the Sumatra, was at about, say, about 1 hertz down to 0.003 or 4 hertz. And that gives us the range of frequencies that seismic waves resonate in. And so we need to build our Slinky seismometer so that its resonance, its particular K over M, matches that. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับ Dr. Dean ก็บอกว่าจากกราฟนะฮะที่ให้มาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกิดจากแผ่นดินไหวเมื่อสุมาตรา2004หรือที่ Northridge เมื่อปี1994ก็ตามทำให้เราทราบว่าคลื่นไซสมิกที่เกิดจากแผ่นดินไหวเนี่ย อยู่มีความถี่อยู่ที่ประมาณ1เฮิรตซ์ถึง 0.003 ถึง 0.004 นะครับเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เองนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของ K over M นะ K ส่วน M ที่เห็นนะครับตรงนี้แหละนะครับเป็นความถี่ที่เราจะต้องสร้างตัว seismometer ให้มันมีคลื่นที่เรียกว่าคลื่นเสริมหรือ resonance ของความถี่ของคลื่นให้ใกล้เคียงกันเท่าเทียมกันนะครับในการที่จะมาออกแบบสร้าง Slinky seismometer ของเรานะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: Thank you now we'd like to show you a very nice simulation, computer simulation, they're called apps, that's called a resonator. And we can use this on a computer to simulate driving our oscillator at different frequencies and seeing how it responds. In a minute, Alex is going to show us how to use this app.I just want to point out one little sticky detail. The app itself will not go to low enough frequencies to simulate our Slinky seismometer. So if you look at page 5 of the handout, we've employed a trick where we have essentially said thatWe could multiply the mass and the spring constant both times 10 and not affect the resonant frequency of our oscillator. So we're going to do that trick. And I misspoke. Sorry, Dr. Didi. I meant to say that we can't make the spring constant low enough to match up to our oscillator. So please translate that.
0: Okay, that's clear. Thank you, Dr. Dean.ครับก็ดร.ดีนก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการใช้ตัวโปรแกรมนะครับที่เป็นแอปนะฮะที่จะบอกถึงมีการที่สามารถที่จะทดลองว่าสปริงที่กำหนดค่า K นะแล้วก็ค่า M นะครับเพื่อที่จะทดลองเพื่อที่จะหาว่าค่าความถี่ที่เหมาะสมในการทดลองใช้สปริงนะฮะว่าจะสามารถทำการทดลองได้นะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงว่าในตัวแอปที่เขาใช้นะซึ่งเป็น University of Colorado Boulder เนี่ยนะครับเป็น simulation ที่เรียกว่า FET นะ PHET เนี่ย FET Resonator Appนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้นะครับตรงนี้มีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าไม่สามารถที่จะทำให้กำหนด

0: ค่าบางค่าได้นะครับเกี่ยวว่าลิมิตของตัวแอปมีอยู่แค่นั้นไม่สามารถที่จะทำให้มันลงมาต่ำจนถึงความถี่ที่เราจะทำการตรวจวัดแผ่นดินไหวได้นะครับก็เลยทำการปรับจากสมการนะครับโดยจากสมการที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือ f เท่ากับ1ส่วน2พาย square root k ส่วน m นะครับโดยปรับให้คูณด้วย10ทั้งบนและล่างนะครับก็คือ square root แทนที่เป็น square root k ส่วน m ก็กลายเป็น square root 10 k ส่วน 10 m นะครับเหมือนกับประมาณว่าจะหลอกโปรแกรมให้ทำให้เราทำการทดลองให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงนะครับDr. Dean, thank you. Go ahead, please.
1: Thank you. I'm going to turn it over to Alex, and he's going to show us the University of Colorado resonator simulator. Alex.
0: ต่อไปก็ Alex ก็จะนำเสนอให้เรานะครับ Thank you. Alex, go ahead, please.
2: Sure. Why don't you broadcast the video stream, computer screen? So this is the app. The simulator is an effective and quick way of testing how changes to mass or spring stiffness or frequency affects the spring mass system. And I would like to make the point that there are a lot of these apps online and could be invaluable to a teacher.Who may not have a spring mass system available to them and still wish to, you know, explain this to students. Please translate.
0: Alex, you can go ahead. Yes.
2: Can you hear me, Dr. Yi?
0: Oh, yes, yes. You can just go ahead. We're fine here. Yes. Thank you.
2: Oh, okay, sure.So the first thing I'm going to do is change the mass to 0.71, which is a predefined variable that we determined, and the spring constant to 28.7. Again, just to reiterate the point, this is to get the correct resonant frequency that the Slinky seismometer operates in.These are 10 times the real value used in the Slinky.
0: ครับ Alex ก็เริ่มใส่ตัวค่าตัวแปรต่างๆนะฮะที่จะใช้ในการทดลองนะครับซึ่งก็บอกว่าเขาก็ใช้ค่าที่เป็น10เท่าของค่าที่ได้จากการทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวค่าน้ำหนักของตุ้มที่ใส่นะครับ Alex, go ahead, please.
2: You also have options such as turning gravity on, which I'll now do. And you can use a ruler as well to measure what the displacement of the oscillation would be. Please translate.
0: ในการทดลองเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าต้องใส่ตัว gravity นะก็คือเขามีปุ่มสวิตช์เปิดปิด gravity ได้ด้วยนะครับก็ในการทดลองเราต้องมีค่าแรงโน้มถ่วงในความเป็นจริงอยู่ด้วยแล้วก็เปิดนะ turn it on นะครับเปิดแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีตัวที่เป็นคล้ายๆ mymate ของเรานะครับสามารถที่จะโชว์ขึ้นมาได้แล้วเราสามารถที่จะปรับระยะทางในการแกว่งของสปริงได้ด้วยนะครับ Alex, thank you. Go ahead.
2: Sure. So I will now adjust the frequency to 0.4 hertz and set the oscillator in motion. As you can see, it's moving with a frequency of 0.4 and it has some peak-to-peak displacement or distance, the total distance the mass travels.I'm also able to iteratively, step by step, move through the animation to try and find a particular value where, or a particular height that the mass is moving.

0: Thanks, Alex.
1: ครับก็ Alex ก็ได้ demonstrate ให้เราดูนะครับว่าเขากำหนดค่า frequency ของแอปให้เท่ากับ 0.4 เฮิรตซ์นะครับแล้วเขาก็ปล่อยให้ spring มันแกว่งให้ดูนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นขนาดการแกว่งแล้วเนี่ยสามารถที่จะวัดหาระยะทางของการแกว่งได้โดยการให้มันเลื่อนไปทีละเฟรมนะครับแล้วก็นำเอาเส้นประที่มีอยู่2เส้นนะครับเพื่อที่จะวัดว่าการแกว่งเนี่ยแกว่งตัวมินิมัมกับแม็กซิมัมขนาดของการแกว่งเนี่ยสามารถที่จะตรวจวัดได้นะครับโดยนำเอาเส้นประลงมาวางไว้ที่ตำแหน่งที่ลูกตุ้มอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำสุดแล้วก็สูงสุดนะครับแล้วก็เลื่อนเอาไม้บรรทัดหรือว่าไม้เมตรนะครับลงมาวัดของเขาก็วัดได้ขนาดรู้สึกจะน้อยกว่า5เซนติเมตรนะครับครับ Alex go ahead please thank you
2: I have now adjusted the frequency to 1.0 and found the oscillation and the oscillation in this case appears to be peak-to-peak amplitude of the oscillation appears to be around 9 centimeters. So as you can see, changing the frequency has an effect on the peak-to-peak amplitude of the oscillation.
1: Thank you, Alex. ครับหลังจากนั้นเขาก็ทดลองใช้กับปรับค่า frequency ให้เป็น 1.0 ต่อนาทีเฮิรตซ์นะครับก็จะได้ค่าระยะทางของการแกว่งอยู่ที่ประมาณ9เซนติเมตรนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าความถี่ที่สูงขึ้นก็จะมีระยะของการแกว่งสูงขึ้นนะครับ Alex go ahead please thank you
2: In the interest of time I am just going to show you the results of running other frequencies. I ran a total of 5 and tested the amplitude. And here's the results. On the x-axis, there are frequencies between 0.4 and 1.6. And on the y-axis, there are amplitudes ranging from 0.5 centimeters or 5 centimeters to just under 10, about 8.5. Please translate.
1: Thank you, Alex. ครับจากนั้นเขาก็ทำการทดลองที่หลายๆความถี่นะครับแล้วก็วัดระยะทางออกมาพลอตเป็นกราฟอย่างที่อาจารย์เห็นเมื่อตะกี้นี้นะครับก็จะเห็นรูปร่างกราฟพอดีเขาไม่ได้โชว์ที่กระดาษที่จอนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็ Alex go ahead please
2: You can clearly see that the peak-to-peak amplitude was greatest when the frequency was 1. This is known as the resonance frequency, which Gene has talked about. And when we were designing these slinky seismometers, we had to take into consideration the frequency of seismic waves and design our slinky seismometer with that in mind. So we needed to have a resonant frequency of the spring mass system right around 1. Please translate.
1: Thank you. ครับจากกราฟที่เราเห็นนะครับโชว์แสดงกราฟดีกว่าครับจากกราฟที่เราเห็นนะครับจะเห็นว่าที่ความถี่

0: ก่อนที่จะถึง1เนี่ยนะครับก็จะมีทางที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีเพิ่มมากที่1เฮิร์ตซ์นะครับตรงนี้เขาจะถือว่าเป็นความถี่ที่เป็นresonance นะครับก็คือความถี่ที่มันจะเสริมกันเป็นความถี่ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับในการที่จะทำเป็นseismometer นะครับ spring สำหรับ seismometer นะฮะก็อยู่ที่ประมาณ1นะครับพอเกิน1ไปก็จะมีค่าการระยะทางของการแกว่งที่ลดลงนะครับ Thank you Alex go ahead please
1: Well it appears we have just a few more minutes of this lecture so at this point I'd like to turn it over to Dean who I think is going to be wrapping up
2: I think so
3: Well thank you so we've spent some time today exploring simple oscillators consisting ofsprings and masses and they really are just like the simple oscillator that's inside of our slinky seismometer so here's the slinky from a slinky seismometer and here is the mass this is the one that Dee Dee wished he had now and soEssentially, the idea is that we've designed this so that a certain frequency, I'm shaking it if you can't tell, causes it to resonate, and that moves these magnets here inside the coil quickly, and that makes a big for us. And that's what we're going to talk about next time. But notice that if I wiggle this at a higher frequency off of resonance,that the mass doesn't move very much. Or if I do it very, very slowly off resonance, then the mass doesn't move very much either. So we have designed our slinky seismometer to resonate at the frequencies of earthquake waves. And the next time, we will talk about the next piece of the slinky seismometer, the coil and magnet system,that serves to detect earthquakes for us and give us signals. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean.
4: Thank you, Dr. Dean.
0: อาจารย์ดีนก็ได้สรุปว่าสิ่งที่เราได้ศึกษากันไปวันนี้ก็จะมีความในเรื่องของ simple oscillator นะครับก็คือการแกว่งแบบง่ายๆนะครับการแกว่งแบบง่ายเนี่ยและความสัมพันธ์ของเรื่องของสปริงที่มีต่อการออกแบบในการสร้างสลิงคีไซส์มอมิเตอร์นะครับพร้อมนี้อาจารย์ดินก็ได้นำเอาตัวสปริงของสลิงคีไซส์มอมิเตอร์นะครับมาถือในมือเหมือนกันที่ผมได้ทำเมื่อคราวที่แล้วที่เราอยู่ที่นี่นะครับพร้อมทั้งได้มีการแสดงเห็นถึงว่าการที่อาจารย์ดีนแกว่งตัวสปริงพร้อมกับมีตัวแมสตัวน้ำหนักที่แขวนอยู่นะครับการแกว่งที่สปริงที่ความเร็วในระดับหนึ่งนะครับมันจะมีความถี่ที่ระดับหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้ตัวน้ำหนักเนี่ยมีการขยับตัวอย่างมากนะครับตรงนั้นก็จะเป็นช่วงความถี่ที่เขาเรียกว่ามี resonance นะครับก็คือสามารถที่จะมีการแกว่งของตัวสปริงในความถี่ที่เหมาะสมนะครับซึ่งที่ความถี่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับค่าของความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวที่ตัวสปริงจะสามารถตรวจวัดได้ดีนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามีการขยับของสปริงที่ในความถี่ที่สูงเกินไปนะครับตัวมาสตัวน้ำหนักถ่วงเนี่ยก็จะแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับและในลักษณะคล้ายๆกันถ้าเคลื่อนสปริงในความถี่ที่ต่ำๆนะครับตัวตุ้มน้ำหนักก็จะแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นกันนะเพราะฉะนั้นจะต้องทำการขยับสปริงในความถี่ที่เหมาะสมนะครับเมื่อตัวแม่เหล็กหรือน้ำหนักเนี่ยเคลื่อนผ่านตัวคอยนะซึ่งตรงนี้จะมีผลในการที่จะส่งสัญญาณนะที่จะตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว

0: เป็นอย่างดีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้นำมาพูดถึงในครั้งต่อไปนะครับว่าความสัมพันธ์ของแม่เหล็กกับการที่แม่เหล็กเคลื่อนผ่านคอยนะฮะจะมีส่วนในการที่จะทำให้เราสามารถตรวจวัดขึ้นเป็นดินไหวอย่างไรนะครับดร. Dean thank you you go ahead please
1: yes so you're probably able to tell that we have been very sneaky inusing our interest in seismometers and how seismic waves tell us about earthquakes and the earth in general to essentially pose a way to teach some fundamental physics as we move along. And I think at this point, I'd like our cameraman to pull back so that we can all wave farewell until next week.Bye-bye.
2: So thanks for your fruitful, interesting, and clear explanation on the session. Hope to see you again next Friday. Bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Bye.
0: Thank you. Thank you, Dr. Dean. And thanks to Max and Alex and Alexa as well for excellent patience. Yeah. See you next time. สวัสดีครับ. Bye.
1: สวัสดีครับ. Bye.

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: น้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้สามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์

อ้อนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคอไลออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคอไลออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาด้วยวิธีการอบรมทางประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศเรื่อง The Physics and Mathematics of Slinkies and Smallmeters and Their Use in the Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิทางไกลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมหาวิทยาลัยออริกอนโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท TOT มหาชนจำกัดและสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่3จากจำนวน5ครั้งโดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยออริกอนคือดร.ดีนลาฟลีย์บรูคส์และคณะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการสอนทางธรณีฟิสิกส์ธรณีนะคะส่วนทางไทยของเราจะมีท่านดร.นิติตุลยาทิพย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต

0: าญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการ Welcome you all to this session of Distance Learning Conference Science Teacher Training Program on the Physics and Mathematics of Slinky Seismometers and Their Use in the Classroom, organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, with kind support from the TOT Public Company and the Institute for the Promotion of Science and Technology. Today's session is the first session of 5-session series conducted by Dr. Dean Lively Brooks and his team from Oregon University. And we also have Dr. Titi Gunyatik from Mahidol University, Kanchanaburi campus as the moderator and translator. Over to you, Dr. Titi.
1: ขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ Good morning ครับ Good morning Dr. Dean
2: Good morning Dr. Didi
1: How are you today?
2: We'd like to We are good I'm sorry to hear about your cold hopefully you'll be feeling better soon
1: yes
2: I think what we'd like to do is startoday with a bit of a review of the last session. And I wanted to, on my first slide, show a picture of our Slinky seismometer that we've been working with. And note that in the Slinky seismometer is a slinky, which acts as a spring and a mass hanging from it. And that is what we call a simple oscillator.Please translate.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าวันนี้อาจารย์จะพูดถึงทบทวนเนื้อหาที่เราได้ศึกษาไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าได้ นำเสนอ สไลด์นะครับในส่วนของที่เป็น Slinky Seismometer นะครับซึ่งในตัว Slinky Seismometer เนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็น Slinky Spring นะครับคือส่วนที่เป็น Spring บวกกับตัวถ่วงน้ำหนักนะครับซึ่งเป็นแม่เหล็กเนี่ยนะซึ่งทั้ง Spring แล้วก็ตัวถ่วงน้ำหนักเนี่ยนะก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็น Simple Oscillator หรือเป็นตัวแกว่งอย่างง่ายนั่นเองนะครับDr. Dean, go ahead, please. Thank you.
2: We did some simple experimentation with oscillators, and we decided that we would examine the frequency of oscillation of our oscillator, how many times it bobs up and down in a second. And we changed some variables that might control this.We changed three different things, one of which was the mass hanging from the spring, the second of which was the stiffness of the spring, how stiff the spring is, and the third variable was how far we displaced the mass from equilibrium position before we let go. We did these experiments and recorded them using a smartphone.And then we went ahead and took the videos we made and analyzed them using a free software called Tracker. Please translate.
1: Yes. Thank you, Dr. Dean. ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าได้มีการทดลองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อที่จะหาความถี่ที่เหมาะสมความถี่ที่ต่างๆกันนะครับของออสซิเลเตอร์หรือตัวแกว่งนี่เองนะครับโดยในการทดลองนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนนะค่าตัวแปรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับค่าตัวแปรที่ว่านี้ก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือมีการเปลี่ยนค่าตุ้มน้ำหนักนะค่าน้ำหนักที่แขวนเข้ากับตัวสปริงนะครับอย่างที่สองก็คือได้มีการเปลี่ยนในเรื่องของสปริงที่มีค่าความ

0: แข็งหรือว่า stiffness นะครับที่แตกต่างกันนะครับและอย่างที่3ที่ทำการทดลองก็คือ ทดลองดึงด้วยระยะทางดึงสปริงที่ระยะทางที่ออกห่างจากจุดสมดุลนะฮะ ก่อนที่จะปล่อยสปริงนะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการทดลองไปทั้งหมดแล้วก็ได้มีการถ่ายวิดีโอเอาไว้ด้วยสมาร์ทโฟนนะก็คือด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับจากนั้นก็ได้ใช้โปรแกรม tracker นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ capture วิดีโอแล้วก็ใช้วิเคราะห์นะว่าศึกษาเพื่อศึกษาการแกว่งของสปริงนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: One of the first interesting aspects of this experimentation was we varied the initial displacement of the oscillator and then we recorded and from that we determined the frequency and we were curious as to whether the initial displacement change the frequency of the oscillator or not. And we came up with this graph that I hope you can see in front of you that's being displayed. And on the horizontal axis was the displacement. We varied displacement. And the vertical axis is period, but the period is the inverse frequency. So it's nominally the same thing. And the interesting thing was is that we saw that a line through this graph had a slope of zero. And our conclusion from the data was that the initial displacement did not affect the fundamental frequency of our oscillator. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับ อาจารย์ดีนก็บอกว่า สิ่งแรกที่ได้ทำการทดเพื่อที่จะศึกษาว่าณตำแหน่งของการที่ปล่อยสปริงนะครับที่ดึงสปริงแล้วก็มีการระยะทางที่ดึงไปแล้วก็ปล่อยสปริงที่ระยะทางต่างๆนะครับ หลังจากที่ปล่อยสปริงแล้วเนี่ยก็ได้มีการเพื่อที่จะหาว่าระยะทางที่แตกต่างระยะทางตั้งต้นที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยจะมีผลต่อความถี่ของการแกว่งของสปริงหรือไม่นะครับโดยสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยจากการที่ได้ทำการทดลองและนำไปพลอตกราฟเพื่อทำการศึกษาในคราวที่แล้วนะครับก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงของกราฟที่เห็นเนี่ยจะพบว่าสโลปของกราฟที่ทำการพลอตออกมาได้เนี่ยมีค่าสโลปเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ทำการทดลองและพิสูจน์ทราบได้ก็คือว่าระยะทางตั้งต้นในการดึงสปริงเพื่อที่จะศึกษาว่ามันจะมีผลต่อความถี่ของสปริงหรือไม่นั้นปรากฏว่าระยะทางที่ว่านี้ไม่มีผลนะถ้าหากว่าตัวแปรตัวอื่นยังคงที่อยู่นะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: Thank you. I showed that example because sometimes it's useful to show students what it looks like when a variable doesn't have an effect on a device. So in this case, it didn't have an effect. But we did actually then change the spring constant, and the graph for that is shown here. And we also changed the mass.So we found with the spring constant that if we increase the spring, the stiffness of the spring, K, we increase the frequency. And we also found that if we, it's not shown, that if we increase the mass of the oscillator instead, we decrease the frequency. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean.ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าตัวอย่างที่พูดถึงเมื่อตะกี้นี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถคุณครูอาจารย์สามารถนำไปสอนนักเรียนนะครับแสดงให้นักเรียนได้เห็นว่าถึงแม้ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรไปแล้วเนี่ยแต่ก็ปรากฏว่าเป็นตัวแปรที่ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของfrequencyหรือความถี่ของสปริงนะครับและ

0: หลังจากนั้นก็พูดถึงว่าได้มีการเปลี่ยน stiffness ก็คือความแข็งของสปริงนะครับแล้วก็ได้ทดลองดูแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อเปลี่ยนความแข็งก็จะทำให้เพิ่มความถี่ของสปริงขึ้นนะในขณะที่เมื่อมีการเพิ่มน้ำหนักให้กับสปริงนะครับกลับกลายเป็นว่าไปลดความถี่ในการแกว่งของสปริงลงนะครับDr. Dean, thank you. Go ahead, please.
1: Thank you. So I'm showing on my display now a more precise relationship that we could arrive at if we were careful in analyzing our data, more careful. And it turns out that the frequency increases as the square root of k, the stiffness, and decreases as the square root of m, the mass on the spring. Those are the two variables turn out to be important. Now, why this is important is because we want to tune our Slinky seismometer oscillator to resonate at the right range of frequencies. Those frequencies correspond to the frequencies of seismic waves, as I've shown here in the graph on the left. Please translate.
0: Dr. Dean, one of the problems is that we don't actually see the graph on your side. So.
1: There. Is that better? Okay, thank you.
0: Okay. All right. ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าก็จากการค้นพบในการพล็อตกราฟนะที่นำเสนอนะครับก็พบว่าเมื่อมีการพล็อตกราฟดังที่เห็นบนจอนะครับว่าด้านแนวแกนตั้งเนี่ยจะเป็นamplitude spectrum นะครับส่วนแกนนอนนี่ก็จะเป็น frequency นะครับตัวนี้เนี่ยอาจารย์ดีนบอกว่าจากการทดลองทำให้เราพบความสัมพันธ์ของความถี่ที่สูงขึ้นนะครับเป็นมีความสัมพันธ์กับ square root k หรือเป็นค่า stiffness ของ spring นะครับแล้วก็ frequency ที่ลดลงก็มีความสัมพันธ์กับ square rootm นะครับ square root m แล้วก็จากการทดลองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาว่าความถี่ที่เหมาะสมนะครับที่จะทำให้สามารถตรวจวัดจาก slinky spring เนี่ยกับความถี่ของแผ่นดินไหวจริงๆนะครับดังที่เราเห็นในกราฟนะครับว่าช่วงความถี่ของแผ่นดินไหวนะฮะจะเห็นว่าตกอยู่ตามที่แสดงบนกราฟนะครับก็เราก็จะต้องพยายามหาตัวค่าสปริงที่มีค่า k ที่ตอบสนองกับความถี่ที่ว่านี้นะครับก็คือนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมถึงพยายามศึกษานะครับศึกษาถึงการแกว่งของสปริงแล้วก็ตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ Thank you Dr. DeanGo ahead, please.
1: Thank you. So now we're going to move forward into a discussion about electricity. And one of the challenges of investigating electricity is that we're investigating something that we essentially can't see. It's an effect that's caused by...essentially invisible or very small particles called electrons, and it involves the motion of those electrons. So I wanted to do about 5 or 10 minutes talk about electricity, and then from there we will talk more about electromagnets and electromagnetic induction or moving magnets to make electricity. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับจากนั้นต่อไปวันนี้เราก็จะมาดูกันในเรื่องของelectricity นะครับหรือไฟฟ้านะครับ

ซึ่งไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดูได้ยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นนะฮะเป็นสิ่งที่มองไม่ฉะนั้นเนื่องจากว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมีขนาดเล็กมากนะครับแล้วเรายังจะต้องศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องใช้วิธีการทดลองต่างๆนะครับในส่วนตรงนี้ดร.ดีนก็เลยบอกว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีที่จะปูพื้นฐานในเรื่องของไฟฟ้าต่างๆนะครับแล้วถึงจะไปสู่

0: ทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กนะครับ Thank you Dean go ahead please
1: Okay you can see that I have with me here hopefully can you zoom the camera in on this this is very special tape that's made by Swiss Craftsman and cost $1,000 a meter and that is a joke please let them know when you translate so no it's just everyday cellophane tape and I'm going to take and draw off a large piece of tape hopefully it doesn't stick to me like it just did I'm going to take it and I'm going to put it down on the table I'm going to leave a little bit of a handle off the end so that I can grab it and then I'm going to stick it to the table and then I'm going to do the same thing with the second piece so another long piece of tape and again leaving a handle and I'm going to mark it down to the table so does somebody in Thailand want to tell me what they think will happen when I rip these pieces of tape off the table please translate
0: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าที่อยู่ในมือเขาที่พวกเราเห็นนั่นน่ะเป็นเทปที่ผลิตโดยใครนะฮะสกอตหรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่านี่แพงมากราคาเป็นพันเหรียญเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นโจ๊กนะครับไม่พูดเล่นนะครับทีนี้ก็บอกว่าทำการทดลองนะครับโดยการดึงเทปใสนะครับออกมายาวประมาณสักชิ้นละประมาณ1ฟุตได้นะครับแล้วก็เอาไปแปะติดไว้บนโต๊ะนะครับทำอย่างนี้อยู่2ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็ถามคุณครูว่าคุณครูคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์ดีนจะดึงเทปใส่ทั้งสองแผ่นขึ้นมานะครับคุณครูคิดว่ายังไงครับลองให้ความเห็นไหมครับให้ความเห็นได้ครับพูดได้เลยครับยังไงก็ได้ครับเป็นไรเพราะว่าอันนี้ถ้าเราลองนึกนิดนึงว่านี่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเราคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องยังไงครับI did already translate it, Dr. Dean, but I'm waiting for the response from the teachers.
1: Yes. Okay.
0: มีความเห็นไหมครับคุณครูยังเงียบเลย
2: ยังเงียบอยู่ครับ
0: สนุกครับนี่ก็มีทางหัวหินมีไหมครับ
2: สวัสดีครับท่านอาจารย์ทิติครับ
0: สวัสดีครับอาจารย
2: ์อาจารย์ดีนบอกว่าเวลาดึงพร้อมกันใช่ไหมครับดึงพร้อมกัน
3: อาจารย์ดีนครับ Do you mean rip off the tape at the same time or both of them or just one at a time
1: at the same time and then I'm going to bring them close together one in each hand
0: ครับก็บอกว่าดึงออกมาพร้อมกันเลยแต่ว่าจะเอาทั้งเทปทั้งสองชิ้นมาชิดประจบประกบกันนะครับ
2: ดึงแล้วมาติดกันอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ประมาณนั้นนะครับแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะดึงในส่วนที่มันไม่มีกาวด้านที่ไม่มีกาวนะครับเข้ามาหากันถ้าเดานะครับ
2: อาจารย์ทางหัวหินมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับอาจารย์ครับอาจารย์เขาเอาเทปติดไปที่โต๊ะนะครับ2เส้นประมาณฟุตหนึ่งนะครับแล้วเขาจะดึงพร้อมกันผมขออนุญาตสักหนึ่งความเห็นนะครับว่าเวลาดึงสองครั้งน่าจะดึงไม่ขึ้นนะครับอาจารย์ที่
0: น่าจะดึงไม่ขึ้นไหมว่ามันติดแน่นใช่ไหมครับ
2: ติดแน่นเพราะอาจารย์บอกว่า very special tape
3: another joke
0: อาจารย์ดีน so หัวหินเสร็จอาจารย์ from หัวหินเสร็จ you probably cannot
3: ribbon.

0: off because this is after all, this is a very special tape. So it costs a lot of money, so you're not going to be able to.
1: Those Swiss craftsmen, you know. Good joke. Good joke. So I'm going to rip them off, and I hope the cameras can see. I'm going to bring them together, and look what happens to them when I bring them together. That they actually repel each other.
0: Oh. Right.
1: Right. And that is.
2: ดึงขึ้นมาแล้วในทางที่ทั้งเส้นติดกันปรากฏว่ามันดันกันออกนะครับโอเค
1: so what I've done is I've concentrated charge on each piece of tape and they have the same charge on one tape as on the other piece of tape so they repel each other and the important thing is that I canby concentrating the charges, I can create a force on other charges on the other piece of tape that cause them to repel each other. And importantly, they don't even need to be touching to repel each other. This is action at a distance. Please translate.
2: ครับ อาจารย์ดินก็ชี้เห็นว่าเทปที่ดึงขึ้นมาจะเห็นว่าเนื่องจากว่ามันมีประจุนะครับมีประจุไฟฟ้าที่มันเหมือนกันนะครับพอนำเอาเทปทั้งสองมาอยู่ใกล้ๆกันไม่จำเป็นจะต้องเอามาติดกันด้วยซ้ำนะครับคืออยู่ระยะยังห่างกันก็เราก็ยังสามารถที่จะเห็นว่าประจุเนี่ยมันทั้งสองแผ่นจากทั้งสองเทปทั้งสองแผ่นเนี่ยมันก็จะดันกันออกนะครับมันไม่สามารถที่จะประกบติดกันได้ไม่จำเป็นจะต้องนำมาชิดติดกันซะทีเดียวก็ได้นะครับซึ่งก็จะเห็นได้จากการทดลองนะครับ
0: Thank you, Ajahn Dean. Go ahead, please.
1: You can tell them that I'm very wasteful with my $1,000 a meter Swiss crafted tape.
2: เปลืองมากเลยครับการทดลองอันนี้นะครับหมดไปเป็นพันเหรียญเลยโจ๊กนะครับโอเค
1: So this introduces one important concept, tricity, and it is what is called voltage, which we represent by the letter V.And my informal term for voltage is something called, I call it charge push. It's the ability to push charges around and do useful work for us. Please translate while I get ready for the next one.
2: okay, yeah. ครับอาจารย์ดีก็บอกว่าสิ่งที่เราได้ทดลองเนี่ยนะครับหลักการที่เราเห็นว่าอันนี้เนี่ยอาจารย์ดีก็เรียกว่าเป็น voltage นะครับเป็น voltage หรือถ้าเป็นอีกคำหนึ่งที่เขาใช้ก็คือเป็นคำว่า charge push นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นแรงดันที่เกิดจากประจุนะครับเกิดจากประจุซึ่งอันนี้จะมีประโยชน์มากนะในเรื่องของการที่จะทำ charge push ในการทดลองของทางไฟฟ้านะครับเราก็ได้ใช้ประโยชน์จาก charge push เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็คงจะได้เห็นกันต่อไปนะครับในการทดลองต่อไปครับ Dr. Dean, thank you. You can go ahead.
1: So we have another a little, I call it an analogous model. It's sort of an analog model. And it can be related to other concepts about electricity as well. And so what I do to make this model work is I take my electrons, they're otherwise known as marbles, and they fall through my conductor like this. It makes all sorts of fun noises. Of course, I have some real electrons here. As we know, real electrons are shiny and sort of metal because all the ones I've ever seen look just like this. So we can do it with real electrons too. And I can also do this looks kind of fancy here. It's got nails and things, but you can make one of these easily just using push pins or thumbtacks and letting out a grid and then just letting the electrons fall through. Whoops, they're stuck. I want to explore this analogous model.

0: a little bit. Please translate.
1: จันดินก็ทำการทดลองให้เราดูนะเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองซึ่งอันนี้อาจารย์จะสามารถมองเห็นได้ในสไลด์นะครับที่อาจารย์ดินเตรียมเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นแผ่นแป้นนะครับแล้วก็มีหมุดนะครับมีหมุดอยู่นะซึ่งอาจารย์ดินก็ทำให้ดูทั้งสองอย่างอันนึงก็จะเป็นตะปูตอกเอาไว้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนที่อาจารย์สามารถที่จะทำด้วยเองโดยใช้ตัวเข็มหมุดนะครับที่มีหัวจับอยู่สามารถที่จะทำกริดแล้วก็จุดลงไปนะครับแล้วก็อาจารย์ดินก็ได้หยิบตัววัตถุนะครับที่เป็นที่เขาเรียกมาร์เบิลนะครับเป็นลูกกลมเล็กๆเหมือนคงคล้ายๆลูกแก้วเราแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นโลหะนะฮะถ้าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ต้องถามอีกทีแล้วก็บอกว่าอันนี้คืออิเล็กตรอนนะครับทำให้เป็นเสมือนหนึ่งเป็นอิเล็กตรอนแล้วก็ใช้ตัวนี้นะฮะปล่อยลงไปในแป้นที่ว่านี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะวิ่งไปชนกับหมุดต่างๆนะก่อนที่จะวิ่งจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำนะครับในขณะที่มันวิ่งลงไปมันก็จะชนตะเปะสะปะกับตัวหมุดที่ปักขวางทางเอาไว้นะครับDr. Dean, go ahead, please.
0: I want to just demonstrate two things I can do to my analogous model. One is that I can change the charge push. So I'm now increasing the charge push. You can see what happens when I increase the charge push or voltage. All right. Conversely, I can decrease the charge push or voltage. So I'm making it lower. And you can see what happens when I do that. And I can also use this analogous model to talk about the concept of current, or what we call I current, and that is the flow of the electrons. So if I were to design a meter for this model that would monitor current, I would just have a little person looking across here and counting the number of marbles going by in a second, and that is directly analogous to current.Please translate.
1: ครับครับอาจารย์ดีนก็อธิบายต่อนะครับโดยเครื่องมือที่ใช้เนี่ยเปรียบเทียบเสมือนกับเป็นvoltage นะครับหรือ charge push นะครับโดยเราสามารถที่จะเพิ่มความต่างนะเพิ่มความต่างสักนะ voltage ก็คือถ้าเราเพิ่มแล้วก็ยกให้มันมีความชันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเมื่ออาจารย์ดินเอาลูกแก้วหรือมาร์เบิลเนี่ยมาปล่อยนะฮะก็จะเห็นว่าลูกแก้วเนี่ยสามารถไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำได้ในความเร็วระดับหนึ่งนะครับพอเราลดสโลปของแป้นลงนะครับก็เท่ากับว่าเราลดความต่างศักย์ของมันนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อปล่อยลูกแก้วลงบนแป้นนะมันก็จะวิ่งกระทบกับตัวหมุดไปในอัตราความเร็วที่ลดลงนะน้อยกว่านะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะมันถือเป็นการทดลองที่อุปมาอุปไมยคล้ายคลึงกับกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับกระแสไฟฟ้าที่มีอิเล็กตรอนวิ่งไปในความต่างศักย์ที่หรือ voltage หรือ charge push ที่สูงหรือต่ำนะครับในขณะเดียวกันก็พูดถึงว่าอันนี้นอกจากจะใช้ทดลองในเรื่องของ voltage แล้วนะครับก็ยังสามารถใช้ทดลองในเรื่องของกระแสไฟฟ้าอีกด้วยนะหรือค่า I นะฮะค่า I นี่ก็คือสามารถที่จะตรวจวัดได้เช่นกันว่าเราก็มาดูว่าความกว้างของแผ่นที่ว่านี้นะครับมันกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปนับว่าเมื่อมีลูกแก้ววิ่งไหลผ่านลงไปนะฮะก็เราจะนับว่

0: มีลูกแก้วผ่านไปได้ต่อระยะเวลาเนี่ยนะฮะสักกี่ลูกนะครับโดยใช้ตัวการทดลองเดียวกันนี้นะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: And last thing so when our electrons move through our wire because of charge push how high this is they lose energy by running into these pins or if I were using this device they would run into the pins there that is analogous to how electrons lose energy when flowing through a conductor they collide with atoms and they transfer energy to those atoms if we have engineered those atoms properly like in a light bulb the atoms give off light after the energy is transferred to them. So this is one way that moving electrons can do work for us in a circuit. Please translate.
0: ครับครับนอกจากนั้นนะฮะก็ยังได้ใช้อธิบายว่าเมื่อตัวมาร์เบิลวิ่งผ่านลงไปบนแป้นนะครับก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่าเป็นอิเล็กตรอนที่วิ่งผ่านตัวนำลงไปนะครับการที่ตัวลูกแก้ววิ่งชนกับหมุดในระหว่างทางเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าอิเล็กตรอนเนี่ยพอวิ่งลงมาก็จะชนหรือว่าเสียพลังงานนะครับในระหว่างที่วิ่งไปในตัวนำนะฮะต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตรวจวัดได้นะฮะโดยอาจจะใช้มีแอมป์เข้ามาวัดนะครับหรือว่าจะมีทำให้เกิดแสงไฟนะครับซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้อิเล็กตรอนสูญเสียพลังงานในระหว่างที่เคลื่อนไปตามตัวนำนะครับซึ่งแป้นที่เราเห็นนี่ก็คือเปรียบเสมือนเป็นตัวนำนั่นเองครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
2: Sorry we cannot hear you Oregon
1: Okay I'll try again okay. One last way that electrons can do work or basically transfer energy is by making a magnetic field and we're going to move to Blake and he's going to show us a little demonstration about that.
3: Hello, Dr. Dean. All right. So I'm going to talk about something called Oerstad's experiment. So Dr. Oerstad, he was teaching a high school class. He was using, I don't know if you can see this, this is a compass.Which just has a magnet in it that points along the direction of the Earth's magnetic field. And so what he discovered is that something interesting happened when he placed his compass next to a wire that had electrical charge going through it. Now, I'm going to go ahead and try to switch to a document camera. So I want to make sure that you guys can see this.All right, give me a second. Can you, everyone see the compass that's now on the screen? Should be a compass with a wire flowing through it, and feel free to translate.
0: Yes, clearly, yes.
3: Okay. All right, so before I move on, go ahead and translate.
0: Yes, Cap. จากนั้นนะเราก็จะได้มีการมาดูว่าเมื่อพลังงานไฟฟ้านะครับหรืออิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ไปตามตัวนำแล้วนะครับที่มีการสูญเสียพลังงานไปส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดเป็นพลังงานแม่เหล็กขึ้นมานะครับตรงนี้เราสามารถที่จะทำการทดลองได้นะครับโดยจากการทดลองของOersted นะครับ Oersted นะครับซึ่งก็ค้นพบในการทดลองในห้องแลบของเขานะครับว่าเมื่อมีการเดินกระแสไฟไปตามตัวนำก็จะพบว่าเกิดเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เบลก็จะทำการทดลองให้เราดูว่าเมื่อเรานำเอาแม่เหล็กนะฮะโทษนะทิศนะครับซึ่งแน่นอนเข็มทิศทำมาจากแท่งแม่เหล็กเล็กๆนะครับไปวางไว้กับสายไฟที่กำลังจะมีกระแ

0: ไฟฟ้าผ่านแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นนะครับ Blake thank you go ahead please
1: so here I have a battery that I'm going to attach to these wires and send a current flowing through and we're going to see what's going to happen to this compass so as you can see when I place the current going through a magnetic field is generated by the wire and it causes this needle to spin around reacting to it so what's going on is that around this wire when I generate a current I'll put another compass here it creates an electric field all around different positions of the wire and so if I move this compass in different places sorry let me make sure that we can see this so I have another compass here and you can see when I put the current through it the needle points to the wire and so all around this wire a magnetic field is being generated when a current runs through it go ahead and let you translate if you can you hear me Sergi
0: can you hear me
1: We can now. I think we lost you for a second there.
0: Hello.
1: Yes. Hello. We can see you now. Can you hear us?
0: Yeah. Yeah. Sure. I'll just go ahead with the translation. Thank you, Beck.
1: Sure. Did you? Sorry if you didn't get all that.
0: Yeah. Yeah. Okay. I got all of that. All right. ก็ได้ทดลองให้เราเห็นว่าเมื่อมีการปล่อยกระแสไฟผ่านไปในตัวนำซึ่งเป็นสายไฟนะครับแล้วก็วางเข็มทิศเอาไว้ข้างๆสายไฟนะครับก็จะเห็นว่าเข็มทิศนี่มีการตอบสนองนะฮะโดยการหมุนของตัวแท่งเข็มทิศนะฮะเราเห็นได้ชัดเลยว่าพอใส่กระแสไฟเข้าไปนะยิ่งใส่มากเข็มทิศก็จะหมุนติ้วเลยนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีการตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบๆสายไฟนั้นแสดงว่าสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเนี่ยก็จะมีได้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นมาด้วยนะครับ Thank you Blake Go ahead please
1: okay. Alright so now that we know that putting current through a wire generates a magnetic field there are things that we can do to take advantage of this so I don't know if the screen is showing me again I'm holding in my handsloops of wire. Can everyone see me?
0: Yes. Yes.
1: Okay. So the idea is since when the current travels through the wire, it generates a magnetic field around the wire. So if we take lots of loops of wire here and we stack them up, the magnetic fields that are generated around the wire stack up and become stronger. So with that, I'm going to go ahead and ask everyone a question that I want your feedback. It's also on the worksheet. So the idea is that if I'm going to generate a magnetic field in this coil of wire by sending a current through it, what's going to maximize the magnetic field in the coil? Is it going to be stronger when I have lots of different turns? Is it going to be stronger when I increase the current that's going through it? Or will it be strongest when I place a iron inside my coil? I'm going to have you translate and ask everyone that question. Have them think about that for a minute or so.
0: Okay, thank you, Blake.
1: Thank you.
0: ครับ Blake ก็เลยบอกว่านอกจากจะมีเรารู้แล้วว่าสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเนี่ยจะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นทีนี้เขาก็เลยนำสายไฟเนี่ยมาทำเป็นขดลวดนะม้วนนะม้วนไปตามเป็นขดขึ้นมานะครับอย่างที่เราเห็นที่เบลคเขานำให้ดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีคำถามมาถามคุณครูว่าจากการที่เขาจะทำการทดลองนั้นเนี่ยเขาก็จะถามว่าถ้าเขาปล่อยกระแสไฟเข้าไปเราคิดว่าตัวแปรอะไรบ้างที่จะมีผลต่อความเข้มของสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าจะเป็นจำนวน

0: ของขดที่ม้วนนะฮะหรือว่าจะเป็นระยะยา ยาวของขดลวดหรือจะเป็นว่าถ้าใส่แท่งเหล็กเข้าไปในขดลวดแล้วเพิ่มกระแสใส่กระแสไฟเข้าไปเลยถามว่าคุณครูคิดว่าอย่างไหนนะตัวแปรตัวไหนที่จะมีอิทธิพลต่อความเข้มสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับความแรงของสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เขาให้เวลาคุณครูลองพิจารณากันดูคุณครูอาจจะดูได้ในเวิร์กชีตนะครับว่าในนั้นจะมีช่องที่คุณครูอาจจะต้องถามดูว่านะฮะจะมีในหน้าที่6นะครับครับอาจารย์ครับตรงนี้ครับเขาโชว์อย่างไรครับนะครับครับในนั้นก็จะมีบอกนะฮะว่าแล้วเปลี่ยนจำนวนรอบนะที่หมุนนะฮะเปลี่ยนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวดนะครับใส่โลหะหรือดินสอหรืออะไรเข้าไปในขดลวดนะฮะแล้วก็เปลี่ยนกระแสไฟที่ไหลผ่านปัจจัยพวกนี้คุณครูคิดว่าอันไหนจะเป็นสิ่งที่จะทำให้มีอิทธิพลต่อความแรงของสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับYes. So Blake, I did ask the teachers to think about the parameters that they can change and what kind of impacts it's going to have. What is the most important parameters that they can change?
1: Good, that's good. Yeah, we're curious what they think the most important parameter will be as well.
0: ครับก็พารามิเตอร์ตัวไหนที่อาจารย์คิดว่าน่าจะมีผลมากที่สุดนะที่ทำให้มีความเข้มสนามแม่เหล็ก
2: ครับ
0: แรง
2: ท่านอาจารย
0: ์ด้วย
2: ท่านอาจารย์ทิติครับทางไซโฮหินมีอาจารย์จะตอบครับ
0: ครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ทิติ
0: ครับผม
3: ผมคิดว่ามี2คำตอบครับคือ1เนี่ยพื้นที่หน้าตัดที่เราใช้ในการประขดลวดกับ2คือขดลวดที่เราพันเนี่ยจำนวนขดลวดที่เราพันเนี่ยถ้าหากว่ามีมากกระแสฟ้าก็จะมากเพราะนั้นการเกิดอำนาจแม่เหล็กเนี่ยจะมากขึ้นด้วยครับ
0: อาจารย์ตอบว่าพื้นที่หน้าตัดผมขอใช้เป็นไดอะมิเตอร์ได้ไหมครับเป็นค่าเส้นผ่าศูนย์กลางมันก็คืออันเดียวกันใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: หนึ่งนี่จำนวนรอบนี่ผมถามอาจารย์นิดนึงว่ารอบเนี่ยจะต้องพันเรียงกันไปหรือว่ารอบแบบพันปนๆกันก็ได
3: ้พันเรียงกันครับ
0: พันเรียงกันไปใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: ได้ครับBlake, we got some answer from our colleagues teacher from Hua Hin site. He mentioned that there should be two parameters.One of them is the diameter of the loop. I'm not so sure. You increase it, you probably increase the magnetic intensity. And the other thing is that the number of loop that you make. So the more number of loops, the higher intensity of the magnetic intensity you can get. That's the answer.
1: Well, that's definitely a good response. So I'm going to turn to my colleagues Alex and Alexa, and they're going to do an experiment to show us specifically what happens when we change those things, and we'll see firsthand what is the most important variable. So with that, I'll let you translate, and then I'm going to go ahead and switch off to Alex and Alexa. Thank you.
0: Yeah. ครับ เลยก็บอกว่าได้เลยครับรับคำตอบแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาดูการทดลองกันว่า ทดลองกันแล้วจะมีผลเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวอเล็กซ่าก็จะเป็นคนทดลองให้ดูครับ Thank you Blake
4: Thank you Dr.
1: Needing Go for it guys
5: Hi Alex.
6: Hi, Alex. Alex.
1: Good to see you, Dr. D.
5: Good to see you.
1: So, apps are used to quickly and conveniently change physical variables in a system. Last week, we changed mass and frequency in a mass spring system and saw how that affected the displacement of the oscillator. This week, we'll be changing the number of loops and the voltage and thereby current in a coil of wire and battery system. Please translate.
0: ครับวันนี้อาเล็กก็บอกว่าเดี๋ยวจะคราวที่แล้วเรามีการทดลองที่มีการเปลี่ยนตัวแปรก็คือน้ำหนักแล้วก็ frequency ความถี่นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีการทดลองที่จะทำการเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่เป็นจำนวนรอบของขดลวดนะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้านะครับอันนี้จะมาทดลองกันดูครับ Thank you Alec Go ahead please
1: Point I'd like you to broadcast the app that's on my screen It should be a battery and a coil of wire Are we good
0: Yeah we can see it now Yes
1: Okay very good This here is the battery I'm scrolling across with my mouse and this is the loop of wire And to the left of that, you can see a table which lists the values of the magnetic field.
0: Alec, what are the problems? Yes. Okay. All right.
1: Please translate.
0: ครับก็อะไรก็ได้ชี้ให้ดูว่านี่อาจจะเป็นการทดลองที่เราสามารถที่จะทำอันนี้เป็นตัวที่เป็นน่าจะมาจากเฟดนะฮะซึ่งสามารถที่จะเป็นตัวซิมูเลชันให้เราได้นะครับก็จะมีการจะเห็นข้างบนที่ชี้นั้นก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วข้างล่างด้านซ้ายมือลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นหัววัดความเข้มสนามแม่เหล็กนะครับว่ามีความเข้มข้นยังไงเท่าไหร่ข้างล่างแบตเตอรี่ลงมาก็จะเป็นขดลวดนะครับครับ Alex thank you go ahead please
1: The first thing I'm going to change is the number of loops in the coil. As you can see right now, there's just one loop, and the magnetic field is 3. This is measured in units called Teslas. So what I'll do now is I will increase the number of loops to 2. And as you can see, the magnetic field has doubled to just under 6. Likewise, if I increase it to 3,The magnetic field will increase to about 9 Teslas, and if I increase it to 4 loops, the magnetic field will reach just under 12 Teslas. Please turn.
0: ครับอย่างที่เราเห็นนะฮะอาเล็กได้ลองทดลองให้เราเห็นว่าเมื่อเปลี่ยนจำนวนขดรอบของขดลวดนะครับที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านเราจะเห็นว่าค่าความเข้มสนามแม่เหล็กนะฮะซึ่งเป็นที่บอกว่าเป็น magnetic field นะครับแทนค่าด้วยตัว B นะครับหน่วยเป็นเทสลานะครับก็จะเห็นว่ามีค่าที่สูงขึ้นนะครับจากเดิมเป็น2หรือ3เนี่ยขึ้นมาจนขณะนี้มีขดลวดอยู่4รอบนะครับก็จะขึ้นไปเป็นเกือบ12นะครับเทสลาครับ Alex thank you go ahead please
1: I will now vary the voltage and thereby the currentin the system. If the voltage is zero and the battery is not providing any current, the magnetic field is zero. As I increase the voltage provided by the battery to say 2 volts, the magnetic field is 2.4 Tesla. If I double it to 4, the magnetic field is then 4.8 Tesla. And if I increase it to 8 volts,Then the magnetic field is 9.6. As you can see, the magnetic field is proportional to the voltage provided by the battery, and therefore the current going through the wire.
6: coil.
0: ครับ Alex ก็ได้ทดลองให้เราเห็นนะฮะว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยน voltage หรือกระแสไฟฟ้านะครับโดยการค่อยๆเพิ่มนะจาก0โวลต์นะครับเราก็จะเห็นว่าที่เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าก็ไม่มีสนามแม่เหล็กนะครับแต่พอค่อยเพิ่มขึ้นนะครับจาก2โวลต์ก็จะได้สนามแม่เหล็กเป็น2.4 เทสลานะครับ4โวลต์ก็เป็น 4.8 8โวลต์ก็เป็น 9.6 เทสลานะครับ10โวลต์ก็กลายเป็น12เทสลาอย่างที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นว่ามีค่าโวลเทจนะครับมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเป็นสนามแม่เหล็กนะครับก็จะมีค่าความเข้มแม่เหล็กนะสูงขึ้นนะครับ Thank you Alex Go ahead please
6: So as we've seen the magnetic field is proportional to the voltage provided by the battery and the number of loop in the coil To clarify the exact nature of these relationships I'm going to hand over the reins to Alexa who will now give a brief overviewOn how to clarify relationships using Google Sheets.
7: All right, so Google Sheets is a good way to do basic data analysis. There's not a lot of features, but it is free, so it's very good to use. You have to start by labeling two columns with your independent and your dependent variables, and listing the independent variable in increasing order.And then the corresponding dependent variable. What you do in order to plot this and find a line of best fit, which is a good way to analyze data, is you start by selecting your entire table, including the column headers. Then you go to Insert, scroll down to Chart,There we go. So we're going to choose scatter plot, and that way our data will be in separate points. Then hit insert. Here we have on the x-axis voltage, and on the y-axis magnetic field. Then you can go to the customization window, which you get to by going to advanced edit.You have to scroll all the way down, and there's going to be an option called trend line. It's going to be set to none at first. You want to scroll down to whatever line you think will fit it best. I think for this data, a linear fit is going to work best. Scroll down further, go to label, and choose use equation. Then to finish it, hit update at the bottom left.Now for our data, we have a chart and we have a line of best fit, and shown on the chart, we have an equation for our data. Dr. Didi, if you would please translate, I'm going to go ahead and do the same thing for number of turns versus magnetic field.
0: All right, thank you, Alexa. ครับ ก็ Alexa ก็มาแสดงให้เราดูนะครับว่า Alexa ใช้ Google Sheetsนะครับเพื่อที่จะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่วัดได้นะครับโดยเพื่อที่จะไปพลอตกราฟนะครับแล้วก็หาความสัมพันธ์นะครับซึ่งในการทดลองที่ว่ามี2อันก็คือมีอันแรกคือการปรับเปลี่ยนโวลเทจนะแล้วก็ดูว่าได้ค่าสนามแม่เหล็กเท่าไหร่นะครับรายการหนึ่งก็จะเป็นจำนวนรอบของขดลวดนะครับกับค่าสนามแม่เหล็กนะครับก็Alexa ก็ได้แสดงถึงว่าจะต้องเข้าไปที่เมนูไหนเมนูไหนนะครับแต่ว่าอันนี้คงจะเป็นรายละเอียดนะครับอาจารย์สามารถที่จะกลับไปลองศึกษาดูเองได้นะครับซึ่งก็คงจะเหมือนกับ spreadsheet ทั่วไปเพียงแต่ว่าอาจจะมีคำสั่งที่แตกต่างกันบ้างนิดหน่อยแต่แนววิธีการก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อพลอตกราฟออกมาแล้วก็ต้องเลือกเมื่อได้ข้อมูลออกมาแล้วก็ต้องเลือกช่วงข้อมูลแล้วก็พลอตกราฟออกมาซึ่งเธอก็ใช้ scatter plot นะครับแล้วก็ customization ก็ลงไปที่ linear แล้วก็ให้ทำการคำนวณออกมานะแล้วก็จะได้ความสัมพันธ์ของกราฟที่เราเห็นบนจอนะครับซึ่ง แกนแนวนอนก็จะเป็นจำนวนรอบของกดลวดนะฮะแกนแนวตั้งก็จะเป็นค่าสนามแม่เหล็กนะที่วัดได้นะฮะก็ค่าความสัมพันธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเป็นอย่างที่เห็นนะค่า y เท่ากับ 3.17 อะไรนะฮะซึ่งผมก็มองได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์ที่เป็นลีเนียร์ที่ชัดเจนนะครับ Thank you Alexa go ahead please
7: Thank you, Dr. Didi. That includes our instruction for data analysis on Google Sheets. If you guys ever want to look at this data online, I'm going to make sure to put this into folder S3, subfolder S3A. And I'm going to hand it over to Max, who's going to do a demo. Thank you.
0: Thank you, Alexa. ครับก็เขาก็ทำการทดลองเสร็จแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าอาจารย์ต้องการจะได้ข้อมูลที่เขาทำการทดลองแล้วก็ทำวิเคราะห์เอาไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปไว้ในโฟลเดอร์นะครับของ Google Drive ของเขานะครับแล้วเดี๋ยวยังไงทางนี้ก็คงจะ copy ให้อาจารย์ทีหนึ่งนะครับ Thank you

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หลังจากผ่านการบ่มเพาะเคี่ยวกรำกันมาเต็มที่ในห้องเรียนแล้วเหล่าเมล็ดพันธุ์ครูคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะได้เปิดโลกการจัดการการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมมินิวอล์กแรลลี่
1: เราก็จะจัดฐานกิจกรรมโดยนำแผนต่างๆที่เขาควรจะนำไปใช้กับเด็กนะคะเอามาให้เป็นตัวอย่าง
2: ในฐานกิจกรรมมันจะมีกิจกรรมอยู่2 อย่างแต่ละฐานกิจกรรมที่เป็นทักษะทางกายให้10นะคะถ้าเป็นเรื่องของการใช้ทักษะหลักที่เราจะนำไปใช้ในสาระการเรียนรู้จะ30นะคะซึ่งคะแนนนั้นจะนอกจากความถูกต้องของเนื้อหาแล้วยังดูคะแนนความพร้อมเรียงของทีม
1: นี้เราทำเป็น5ฐานฐานแรก9ขาพานับ
3: ตารางจะมีอยู่9ช่องนะคะสมมติว่าน้องๆยืนเอาขาซ้ายไว้ที่เลข1แล้วก็ขาขวาที่เลข3นะคะให้น้องๆก้าวขาจากเลข1มาที่เลข9แล้วก็ก้าวจากเลข3ไปที่เลข7นะคะจากนั้นก็ถอยเลข9มาอยู่ที่เลข1เหมือนเดิมแล้วก็ถอยจากเลข7มาอยู่ที่เลข3เหมือนเดิมนะคะ
1: จะเป็นการเดินก้าวตามตาราง9ช่องฝึกสมองฝึกความคล่องตัว
4: ต่อไปจะเป็นการแข่งขัน9ขาพานับระหว่างกลุ่ม7กับกลุ่ม8นะคะใครเร็วกว่ากันภายใน44วินาทีค่ะพี
1: ่ฝึกกายก่อนกายแล้วก็มาสู่สลับอักษรเป็นเนื้อหาทางสำนวนภาษาไทยที่ตัวอักษรสลับอยู่แล้วก็ให้เขารีบดูมีความหมายให้เสร็จที่ถูกมันคืออะไร
4: ให้สมาชิกเนี่ยวิ่งออกมาดูคำถามตรงนี้นะคะแล้วก็ให้วิ่งกลับไปบอกคนที่เขาเขียนค่ะเราจะให้เวลาภายใน7นาทีนะคะกลุ่มไหนทำได้มากที่สุดก็ชนะไป
5: เชิญเลยค่ะไปหมดเลยมาหอมมิ้ง
1: จากตรงนี้ก็จะหมุนไปฐานที่2ก็จะเป็นส่งบอลว่องไว
4: เราก็จะมีลูกฟุตบอลเป็นอุปกรณ์นะคะส่งบอลสลับขึ้นและลงนะคะใครเสร็จก่อนก็ร้องเฮ้นะคะพร้อมนะคะเริ่ม
1: เสร็จแล้วก็ไปดูวรรคไหนถูกต้องตัวที่เป็นบทกลอนสอนใจแล้วลองคำวรรคหายไปวรรคหนึ่ง
4: มีกรให้ค่ะ1บทนะคะแล้วให้เติมวรรคที่ขาดหายไปให้มีความสัมผัสและสอดคล้องกันนะคะเราจะมีกระดาษคำตอบให้นะคะเป็นแผ่นเล็กๆจะมีกาวให้2ชนิดนะคะส่วนกระดาษคำตอบนี้นะคะห้ามกาวเลอะนะคะแกะออกหักคะแนนนะคะเลอะหักคะแนนค่ะเริ่มค่ะ

0: ในฐานที่3ก็จะเป็นสอดคล้องสายหลักจะเดินช้างแข่งกัน
1: จะให้แต่ละทีมนี่นะคะช่วยกันพยุงกันไปให้ถึงเส้นชัยนะคะโดยจะให้จับมือกันเป็นแถวนะคะคนสุดท้ายนะคะเข้าเส้นชัยก่อนเป็นคนที่ชนะแล้วก็ใครมือหลุดนะคะจะปรับแพ้ทันทีเลยนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเริ่มค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นพิทักษ์รักโลกเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมที่เราเห็นนี่นะคะเข้ามาดูว่าเราจะมีวิธีการยังไงในการที่จะดูแลโลก
1: จะให้แต่ละกลุ่มนี้คิดช่วยกันว่าในการพิทักษ์รักโลกของเราสิ่งไหนที่ควรทำและไม่ควรทำตนเองครอบครัวโรงเรียนแล้วก็สังคมโดยเราจะมีอุปกรณ์ให้นะคะแต่ละกลุ่มให้คิดช่วยกันแต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนให้มาอธิบายว่าสิ่งไหนที่ควรทำและไม่ควรทำในการพิทักษ์รักโลกนะคะ
2: อันดับแรกตนเองค่ะประหยัดไฟในบ้านอันที่2ปิดน้ำหลังเลิกใช้นะคะเสียเวลาหน่อยก็เดินไปปิดอันที่4ไปที่ใกล้ๆจักรยานใช้จักรยานนะคะไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์โทรสาวอย่างนี้ส่วนครอบครัวนะคะก็ปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี
0: ฐานที่4ก็จะเป็นเสียงโชคลีลาตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเกมเป่ายิงฉก
3: พวกพี่จะให้น้องเล่นเกมพระผีผู้หญิงโดยมีกติกาว่าพระชนะผีผีชนะผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงชนะพระเรามีท่าประกอบด้วย
4: ท่าค่ะ
5: ท่ามีเรา
4: ผีค่ะ
5: เล
4: ผู้หญิงค่ะ
3: ปรึกษากันซิเราจะออกอะไร
0: ตัวนี้หันมาที่ทั้งเรื่องของการวางแผนความพร้อมเพียงถ้าทำไม่เหมือนกันเขาตกทันทีเขาแพ้ทันที
3: ทุกคนหันหลังก่อนพร้อมนะพร้อมไหมคะ
6: พร้อมครับ
3: สามสี่เป่ายิงฉก
0: ก็จะไปก็จะเป็นหันษาคำนวณก็จะมีคณิตศาสตร์4โจทย์ใหญ่ๆนะแต่ละโจทย์มี6ข้อย่อยในนั้นดูว่าเขาจะช่วยกันทำงานยังไง
4: พี่จะมีช่องตัวเลขให้แล้วก็เครื่องหมายแล้วก็ผลลัพธ์ให้น้องๆมันโดยมันจะมีช่องว่างไว้เห็นไหมมันไม่เติมเครื่องหมายอะไรไม่มีตัวเลขให้น้องๆใส่ตัวเลขหรือเครื่องหมายลงไปให้มีค่าเท่ากับ45โอเคไหมโดยพี่จะมีคำใบ้ให้นะให้น้องๆวิ่งมาดูคำใบ้ถ้าสมมุติว่าได้คำตอบแล้วให้วิ่งกลับไปบอกคนเขียนพี่มีเวลาให้5นาทีกลุ่มละ5นาทีใครได้เยอะสุดก็ได้คะแนนไปเนื้อ3เริ่มค่ะ

0: พอเข้าฐานที่5ชักชวนเตะบ้าง
1: เราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะที่มานะคะแล้วก็จะให้เตะลูกนี้นะคะ
2: ตกได้ค่ะต้องให้ทุกคนเตะแล้วก็ทำเวลาให้น้อยที่สุดค่ะพร้อมนะคะทั้งหมดลุกขึ้นค่ะ3 4เริ่มค่ะ
0: เราก็จะวางกติกาแค่คือ1ให้เขาส่งลูกได้ลองเตะดูสิเพราะส่วนอื่นใช้หัวใช้มือมาหมดคราวนี้ลองใช้เท้าดูอะไรเงี้ยนะคะเดินกายมันก็จะได้ครบเราก็จะมาเป็นสร้างสรรค์ภาษาตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษ
1: จะให้ส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนจะให้ถือกระดาษแผ่นนี้ก็คือจะมีคำศัพท์แล้วก็ความหมายยืนตรงนี้2คนนะคะแล้วก็สมาชิกในกลุ่มก็ไปหาคำศัพท์ตรงโน้นแล้วก็วิ่งมาบอกเพื่อนให้เพื่อนเขียน
2: พี่ใช้เวลาแค่5นาทีนะคะทำให้ได้เยอะที่สุด
0: ตัวช่วยของเขาก็คือคำแปลเราช่วยกันหาซิว่ามันมีศัพท์อะไรบ้างอยู่ในนั้นเมื่อครบเสร็จก็จะมารวมกันให้เขาสรุป
3: เริ่มจากกลุ่มหนึ่งเลยครับ
4: สำหรับเกมหันษาคำนวณนะครับก็ผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเพราะว่าในแต่ละกลุ่มในสมาชิกในกลุ่มนั้นนะครับได้รู้จักแบ่งหน้าที่กันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ฝึกสมองให้เรามีความคิดคำนวณ
5: ในฐานสลับอักษรนะครับความรู้ที่ได้ก็คือรู้จักการวางแผนนะครับการทำงานเป็นกลุ่มรู้จักการวางแผนที่ดีก่อนจะทำกิจกรรมนะครับ
0: เราพยายามสร้างเป็นเครื่องมือนะคะให้เขามีเครื่องมือมีทุนไว้เยอะๆถ้าเขามีทุนเยอะไปเจออันไหนเขาก็สบายนะคะว่าจะหยิบมาใช้ตรงไหนก็ได้
6: และเมื่อถึงปลายภาคเรียนก็ถึงเวลาที่เหล่าเมล็ดพันธุ์ครูจะได้นำความรู้ที่ได้ทั้งหมดนำไปช่วยกันออกแบบสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปต่อยอดใช้กับนักเรียนตัวจริงในบรรยากาศห้องเรียนจริง
7: สำหรับหลักสำคัญนะครับก็คือความสนุกนะครับอันดับที่สองก็คือเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยนะครับก็ดูจากแผนการเรียนของน้องๆครับเราจะเริ่มด้วยวิชาแรกครับศิลปะครับ
8: น้องรู้หรือยังว่าแม่สีมีกี่สีจ๊ะ
9: สามสีสีแดงสีเหลืองสีม่วง
10: วันนี้พี่จะพากันมาผสมสี
8: เย้
10: เราจะผสมสีกันดูแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องลองไปผสมด้วยความคิดของเราก่อนว่าเราคิดว่าถ้าสีนี้ลงกับสีนี้จะเป็นสีอะไร
11: สีเหลืองบวกสีแดง
12: เอาวางลงก่อนแล้วสีส้ม
13: สีแดงบวกสีน้ำเงินได้สีอะไรครับ
14: สีเหลืองสีอะไร
7: กิจกรรมแผนที่นะครับอยากให้น้องรู้จักประเทศไทยว่าจังหวัดไหนอยู่ตรงไหน
15: ประเทศไทยเนี่ยก็แบ่งออกเป็น6ภาคนะคะ
16: อุบล
17: ยังไง
18: อุบล
19: อันนั้น
15: ตัวนี้เหร
20: อสระบุรีอะไรที่ใกล้กับบุรีรัมย์
21: สระบุรี
22: สิงห์บุรี
15: เอาภาคเหนือบ้างเนาะ
23: จังหวัดอะไร
24: เชียงใหม
15: ่น้องคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจังหวัดอะไรกิจกรรมสับชวนคิดนะครับจะเป็นแบบคล้ายๆสับภาษาอังกฤษแต่ละตัวนะครับให้น้องมาบวกลบเลขกัน
25: วันนี้ค่ะพี่ก็มีกิจกรรมมาให้น้องๆทำนะคะก็คือกิจกรรมคำสับชวนคิดนะคะพี่จะกำหนดว่า A นี่คือการบวก A คือการบวก E คือการลบ I คือการคูณ O ก็คือการบวกและ U ก็คือการลบนะคะค่ะตัวอย่างเช่นคำว่าแพน P-A-N แพนตัว P อยู่ลำดับที่16ใช่ไหมคะลำดับที่16 A ก็คือการบวกก็คือ16บวกแล้วก็ N อยู่ลำดับที่14ก็คือ16บวก14ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ30นะคะเดี๋ยวพี่จะแจกให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทำเลยนะคะพี่อยู่ลำดับที่เท่าไหร่
26: พี่16
25: พี่16 ไอคืออะไรไอคือการคูณจีเท่าไหร
16: ่
25: จีเจ็ด
17: บวกคูณเจ็ดเร็วเร็วเร็ว
15: สุดท้ายนะครับก็จะเป็นอาหารหลัก5หมู่นะครับก็ให้น้องรู้จักว่าเราควรรับประทานอาหารชนิดใดเพื่อมีประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับ
25: กิจกรรมของเราของพี่ในวันนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่น้องๆเรียนยังคะ
18: เรียนแล้วค่ะ
25: พวกพี่จะแจกให้น้องๆ นะคะแผนละ1กลุ่มกลุ่มละหมู่นะคะและก็จะมีแผนภาพให้ติดพี่จะมีทั้งหมด

0: ไปติด
1: เพราะเป็นการออกครั้งแรกเวลามันน้อยใช่ไหมครับไปแค่4คาบที่เรียนบางครั้งสอน 100% ไม่ได้แต่ครูคงไม่อยากให้ลูกศิษย์ครูไปนั่งคุมเด็กเองกับเด็กเป็นนักโทษครูคงไม่มีความสุขที่จะรับรู้อย่างนั้นให้พาแกทำกิจกรรมแม้แต่เล่นเกมบางอย่างที่มันเป็นความรู้เด็กก็ยังได้อะไรครูไม่ถึงกับมืออาชีพหรอกแต่เอาว่ามันมีความหมายเวลาที่อยู่กับเด็กมันมีความหมาย
2: การที่เราได้ไปสอนน้องๆในวันนี้นะคะมันตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็หนูคิดว่ามันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเรามาเป็นครูเราได้มาสัมผัสรู้สึกว่าเรารักเด็กเราอยากที่จะสอนเรารักอาชีพนี้รู้สึกมันเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจในตัวของเรานะคะ
3: สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์นะคะก็คือการที่ให้การเราสอนเด็กไม่ใช่ว่าสอนแค่หน้ากระดานพูดไปแล้วให้เด็กทำแต่ต้องให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเราด้วยก็คือเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนค่ะการที่มาฝึกสอนในวันนี้ค่ะก็มีประโยชน์มากค่ะก็คือมันเปรียบเสมือนเป็นรากฐานค่ะจากที่เราเรียนมาแล้วเหมือนเป็นการสร้างฐานที่เราจะต่อยอดไปเป็นครูในวันข้างหน้า
1: ที่เขาได้จากการออกไปทดลองสอนตรงๆเลยคือตัวเขาได้ก่อนคือได้รู้จักตัวเขาเองนะคะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนน่ะในห้องเรียนเช่นการออกแบบการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมพอไปลงมือจริงๆเนี่ยกับเด็กจริงๆตัวจริงเสียงจริงมันเป็นไปอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าฉะนั้นบอกเด็กเสมอว่าประสบการณ์ไม่ใช่การทำอย่างเดียวซ้ำซากแต่เป็นการทำสิ่งที่เราทำอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่ปรับเปลี่ยนวิธีให้มันพัฒนาและดีขึ้นเรื่อยๆเราถึงจะเรียกว่าเรามีประสบการณ์ครูเราก็คงไม่ใช่เพียงเป็นผู้บอกความรู้แต่เราเองก็ต้องมีความสุขที่จะอยู่กับสิ่งที่เราทำและสอนให้คนอื่นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยเหมือนกันนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่ง

นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะ

อีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงๆเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไว้ข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กไว้พยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาใน

ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลังสอง y เท่ากับ at กำลังสองบวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบ

0: ากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่เวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติไทยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อย แต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโม่ของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มีนะคะ จากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียร นี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่

รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t คือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอน

โบนค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให้พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหร
3: ออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ย มีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าเขาน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าPA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัด

0: ้ฝั่งและตลิ่ง
1: โอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
4: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนในระยะต่อไปค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตอนออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตอนออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตอนออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายเลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนล่ะข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะเพราะสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่ 9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ในอดีตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งส่วนมากเป็นภูเขาที่เคยมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารอุดมสมบูรณ์ได้ถูกรุกล้ำทำลายพื้นป่าเขียวขจีค่อยเสื่อมโทรมลงทีละน้อยแปรเปลี่ยนเป็นภูเขาโลนหลานซึ่งเป็นผลจากการตัดไม้ทำลายป่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่ไร้ที่พักพิงแผ่นดินไร้ซึ่งความฉ่ำเย็นจนยากจะสร้างประโยชน์อื่นใดได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยการพัฒนาผืนดินสร้างป่าและพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารพัฒนาคนและสร้างอาชีพเพื่อบรรเทาและหยุดยั้งการทำลายป่าจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยถือเป็นหนึ่งในจำนวน6แห่งที่ทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตโดยการรวบรวมสรรพวิชาในการศึกษาค้นคว้าทดลองทดสอบและแสวงหาแนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำห้วยห้องไคร้ที่มีสภาพแห้งแล้งเพื่อแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป้าหมายหลักของโครงการแห่งนี้คือการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำห้วยห้องไคร้ซึ่งมีสภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่เช่นการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำในระดับบนลงไปตามแนวร่องน้ำต่างๆเพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อยๆแผ่ขยายตัวออกไปสำหรับน้ำส่วนที่เหลือก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ำในระดับต่ำลงไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านงานเกษตรกรรมต่อไปพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2527ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบริเวณป่าขุนแม่กวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตั้งในเขตพื้นที่ประมาณ 8,500 ไร่มุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือและเผยแพร่แก่ประชาชนให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยเน้นการพัฒนาป่าไม้และการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักด้วยหลักการพัฒนาต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมการดำเนินงานในระยะแรกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดหาแหล่งน้ำที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายเก็บกักน้ำตามลำไคร้และลำน้ำสาขาเพื่อเก็บกักน้ำให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพดินไปพร้อมๆกันอันเป็นการปรับสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมาอีกครั้งแนวทางการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารได้ดำเนินการ3วิธีประกอบด้วยรูปแบบแรกการปลูกป่าในพื้นที่ที่มีการนำระบบชลประทานภายนอกเข้ามาเสริมเป็นการปลูกป่าโดยใช้วิธีการรับน้ำซึมจากคูน้ำระบบก้างป่าทำให้ป่าไม้ในพื้นที่ได้รับน้ำตลอดปีจึงเป็นการสร้างความชุ่มชื้นและช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีอีกด้วยรูปแบบที่2การปลูกป่าตามแนวร่องเขาโดยใช้ฝายเก็บกักน้ำขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คดามช่วยชะลอการไหลของน้ำและเก็บกักน้ำรวมถึงตะกอนดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของพื้นที่ลุ่มน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างฝายเน้นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่ก้อนหินเป็นต้นแล้วรูปแบบสุดท้ายคือการปลูกป่าในเขตพื้นที่รับน้ำฝนซึ่งพื้นที่ตามร่องห้วยต่างๆจะได้รับน้ำซึมจากฝายเก็บกักน้ำต้นไม้ตามร่องห้วยและชายเนินจะเติบโตเร็วคุมร่องห้วยไว้ส่งผลให้พื้นดินชุ่มชื้นจนป่าไม้สมบูรณ์ขึ้นและช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้ทำระบบการป้องกันไฟป่าเปียกหรือ Wet Fire Bay พื่อลดปัญหาไฟป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าโดยน้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ป่าไม้จะไหลลงสู่เบื้องล่างในอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และการประมงแนวทางการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริอีกหนึ่งวิธีคือการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งหมายถึงไม้ใช้สอยไม้ผลและไม้ฟืนนอกจากจะได้ประโยชน์จากไม้ทั้ง3อย่างนี้แล้วยังได้ประโยชน์อย่างที่4คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินอันเป็นการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำจากแนวพระราชดำริดังกล่าวทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันมีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างสมดุลมีความรักความเข้าใจตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้นำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ร่วมกันอย่างยั่งยืนจากการพัฒนาที่ผ่านมาทำให้ในวันนี้พื้นป่าแห่งนี้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างเต็มศักยภาพป่ามีความหนาแน่นมากขึ้นกล่าวคือเริ่มมีต้นพลวงเกตยอป่าแล้วรักเพิ่มขึ้นในป่าเต็งรังซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงองค์ประกอบของป่าไม้ที่มีความหลากหลายตัวชี้วัดอีกประการหนึ่งคือเรือนยอดไม้ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากที่เคยมีชั้นเดียวเป็นเรือนยอด2ชั้นในปัจจุบันตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษแห่งการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ได้พลิกฟื้นผืนป่าจากป่าเต็งรังเสื่อมโทรมให้กลับเป็นป่าสมบูรณ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่ากลับคืนสู่ถิ่นบ้านหลังใหญ่อีกครั้งความชุ่มชื้นจากฝายต้นน้ำสามารถลดปัญหาไฟป่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งอดีตได้อย่างเท่าชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าสร้างรายได้ดำรงชีวิตนำไปสู่หนทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนผลจากการพัฒนาได้สร้างแหล่งเรียนรู้ในลักษณะแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาผสมผสานระหว่างการพัฒนาทรัพยากรดินน้ำป่าต้นไม้ที่มีความสมดุลนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องสมดุลสร้างความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าที่เป็นต้นทางของการสร้างน้ำเพื่อพัฒนาอาชีพที่สมบูรณ
1: ์หลักการทรงงานของในหลวงท่านก็ทรงทำแบบง่ายๆทำฝายต้นน้ำลำธารโดยที่ไม่ต้องใช้องค์ประมาณอะไรต่างๆป้องกันไฟป่าพวกนี้แม้กระทั่งการปลูกป่าพวกก็ใช้แนวพระราชดำริที่เรียกว่าการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูกก็คือรักษาแม่ไม้ลูกไม้ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินได้ความชื้นที่เหมาะสมมันก็งอกงามขึ้นมาทดแทนต้นแม่ทำให้ชาวบ้านเขาได้เกิดแนวคิดขึ้นมาว่าถ้าเขาเอาแนวพระราชดำริที่โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเนี่ยเพียงแต่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูป่าเนี่ยเอาไปทำยังชุมชนเขาแล้วชุมชนเขาก็จะมีทรัพยากรที่เรียกว่าเกื้อหนุนกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนขึ้นมานั่นก็คือแนวคิดที่ชุมชนได้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้โดยมีพระราชดำริที่ท่านรับสั่งในเรื่องของการฟื้นฟูกลับไปสู่เรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรจากป่าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าป่าคือซูเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนได
2: ้ก็มีนักวิชาการเข้ามาแนะนำการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษแรกๆก็มาส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยน้ำชีวภาพพาไปศึกษาดูงานที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดแล้วก็ได้นำมาปรับปรุงใช้ของตัวเองจนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
3: เริ่มแรกก็ไปอบรมโครงการพ่อเลี้ยงกบพ่อเลี้ยงที่ในบ้านก่อนคือทำเริ่มแรกก็ทำสองบ่อก่อนและทางเจ้าที่ศูนย์ก็มาแนะนำถ้ามีปัญหาอะไรต่างๆเราก็ไปปรึกษาทางเจ้าที่ศูนย์ก็ปัจจุบันนี้ก็เริ่มขยายจาก2บ่อปีละ2บ่อ2บ่อปัจจุบันก็มีทั้งหมด14บ่อแล้วก็มีการเอาองค์ความรู้ที่ได้จากศูนย์ในเรื่องของการเลี้ยงกบมาขยายผลให้กับหมู่บ้านชุมชนของตัวเองก่อนมีการรวมกลุ่มฮะรวมกลุ่มปัจจุบันนี้ก็ครอบคลุมทางตำบล
4: เปลี่ยนจากว่าจากบ่มีกอกครับเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นเลยอ่ะ
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตงานศึกษาทดลองและวิจัยโดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นการปลูกพืชอุตสาหกรรมรวมทั้งดำเนินงานพัฒนาด้านปศุสัตว์และโคนมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดจนพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมและการตลาดเพื่อให้ความ

0: รู้แก่เกษตรกรให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของตนเองและชุมชนต่อไป
1: จากการดำเนินงานสนองพระราชดำรินะครับกว่า3ทศวรรษสภาพของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยยองไคร้มีสภาพเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด

เด่นชัดที่สุดคือนกยูงในศูนย์ศึกษาเนี่ยเราพบนกยูงกว่า300ตัวนะครับนอกจากนั้นทางศูนย์เนี่ยมีงานศึกษาทดลองนะเรานำผลสัมฤทธิ์นะของการศึกษาทดลองเนี่ยมาสาธิตให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานในรูปของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะเพื่อให้คนที่เข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยนำกลับไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะสามารถอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลและก็ที่สำคัญก็คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ F dot เวกเตอร์ S W คืองานเวกเตอร์ F คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ S คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ F S cross theta ซึ่ง F ทำมุม theta องศากับระยะทาง Sการเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง F ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ P กำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ W ส่วน delta T P เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ W คื

0: งานมีหน่วยเป็นจูล Delta T คือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจนพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานศักย์ยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจน kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ ek เป็นพลังงานของวัตถุมวล m ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว vสมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2 m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ป่ะพี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เหล่าพืชผักผลไม้ต่างเดินทางไปถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ละแห่งเรียบร้อยแล้วหัวชัยเท้าอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราและได้รู้ว่าที่นี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2522ซึ่งได้พัฒนาแก้ปัญหาดินทรายเสื่อมโทรมในพื้นที่แห่งนี้ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ส่วนมะเขือม่วงตั้งใจศึกษาการปลูกพืชคลุมดินและวิธีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อแก้ปัญหาดินเค็มอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครเช่นเดียวกับข้าวโพดกำลังเรียนรู้วิธีแกล้งดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสเห็ดสนใจฝายชะลอความชุ่มชื้นซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่กล้วยหอมมีความสุขกับบรรยากาศชายทะเลแต่ก็ไม่ลืมที่จะรู้เทคนิคการปลูกพืชไร้ไม้ผลภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีส่วนส้มได้พบกับเพื่อนใหม่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีนั่นคือหญ้าแฝกซึ่งมีรากที่ยาวแผ่กระจายและแข็งแรงช่วยชอนชัยพังทลายดินดานได้เป็นอย่างดีระหว่างการเรียนรู้งานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละแห่งนั้นเหล่าพืชผักผลไม้ต่างพบว่าหลักการพัฒนาและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้ยุ่งยากเลยส่วนใหญ่เป็นการประยุกต์สิ่งที่มีในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมาดำเนินการพัฒนาอย่างเรียบง่ายและสอดคล้องเหมาะสมหรือที่เรียกว่าทำให้ง่ายซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยหลักของความประหยัดเรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ราษฎรสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆได้จริงด้วยตนเอง
1: พริกข้าวระหว่างที่คอยเจ้าพวกนั้นกลับมาเรามาช่วยกันพรวนและกลับหน้าดินแถวนี้กันก่อนดีกว่า
0: ระหว่างทำงานอยู่นั้นเกษตรกรข้าวและพริกสังเกตไปเห็นบางสิ่งกำลังเคลื่อนที่เข้ามาแต่ไกลทั้งสามรู้สึกแปลกใจสิ่งนั้นเข้ามาใกล้ทุกขณะแต่จะเป็นอะไรนั้นคุณผู้ชมคะคงต้องติดตามกันในตอนต่อไปพร้อมกับความคืบหน้าของเหล่าพืชผักผลไม้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตอนบันได4ขั้นแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก
1: ถ้าเทียบกับโรงเรียนในอำเภอเดียวกันยิ่งในเขตพื้นที่เรายิ่งอยู่ท้ายๆแล้วก็สงสัยว่าในเมื่อเป็นเด็กไทย

0: ือบ 100% เด็กต่างชาติเด็กกะเหรี่ยงน้อยมากแต่ทำไมผลสัมฤทธิ์คือไม่ค่อยดีนักนะครับก็ได้มาพอมาถึงก็มาวิเคราะห์หาสาเหตุกันด้วยความร่วมมือของคณะครูนะก็มาศึกษาเบื้องลึกจริงๆว่ามันเกิดจากอะไรก็มาค้นพบว่าที่นี่มีปัญหาเรื่องของการอ่านค่อนข้างเยอะตั้งแต่ประถมยันมัธยมเลยเด็กมัธยมเองก็มีปัญหาเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ในระดับป.4 5 6เราก็ค่อนข้างเยอะดูจากคะแนนเด็กที่ได้ระดับดีขึ้นไปเนี่ยไม่ถึง 50%
1: จากปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ที่คุณครูพยายามแก้ไขกันมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในเมืองหรือโรงเรียนชายขอบต่างล้วนพบปัญหาเดียวกันและเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้โอเน็ตต่ำเพราะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และแถมยังไม่เข้าใจเนื้อหาอีกด้วยครูคลับคลับของครูวันนี้เรามีวิธีแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ที่โรงเรียนชายขอบอย่างโรงเรียนธรรมศาสตร์จุฬา2อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีสามารถแก้ได้ด้วยบันได4ขั้นครับ
2: ซออนักเรียนพูดตามครูซอซอซอโซ
3: ซอโซ
2: ซอโซ
0: เราสแกนเด็กทั้งโรงเรียนเลยโดยให้ทำข้อสอบการอ่านนะครับเด็กที่ไม่ถึงเกณฑ์ 50% เนี่ยทุกคนจะต้องเข้าโครงการพัฒนาแก้ไขการอ่านเราได้เด็กมามีปัญหาใน77คนเนี่ยนะครับเราก็มาแบ่งตามลำดับความหนักเบาของปัญหาเริ่มจากหนักสุดกลางๆแล้วก็หนักน้อยหน่อยหนักน้อยที่สุดก็จัดครูอาสา3ท่านนะครับกับเด็ก3กลุ่มก็จะมีครู3คนสอนแต่ละกลุ่มเนี่ยทุกวันละ1ชั่วโมงเป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้บันได4ขั้นนะครับใน1ชั่วโมงเนี่ยก็จะมี4ขั้นตอนที่เด็กจะต้องผ่าน
2: การตัดตารางสอนก็คือทางวิชาการเขาจะคัดจะจัดตามเวลาที่คุณครูมีชั่วโมงว่างค่ะเป็นครูอาสา3ท่านค่ะในชั่วโมงที่ว่างทุกวันละ1ชั่วโมงค่ะเราต้องเน้นเด็กที่อ่านออกเขียนได้ก่อนคือเราต้องเน้นวิชานี้ค่ะวิชาซ่อมเสริมนี้ก่อน
3: ลาก
2: ลาก
3: ต้องกระโดดดินไหมคะ
2: ไม่ลากค่ะเก่งมากปรบมือหน่อยค่ะนะคะเราจะใช้กระบวนการบันได4ขั้นค่ะบันได4ขั้นขั้นตอนแรกนะคะ1คุณครูอ่านนำนักเรียนค่ะ2นักเรียนอ่านตามค่ะขั้นที่3จะเป็นการคัดคำนะคะที่เราอ่านด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะให้ชัดเจนนะคะเราจะไม่ให้เด็กเขียนตัวเล็กเพราะว่าจากการสังเกตนะคะถ้าเด็กเขียนตัวเล็กๆเด็กจะไม่ค่อยจำเราก็เลยให้ทั้งเด็กโตเด็กเล็กเนี่ยเขียนตัวเต็มบรรทัดแล้วก็เขียนให้สวยเราจะเช็คลายมือเด็กด้วยค่ะขั้นที่4ขั้นสุดท้ายคือเป็นการประเมินนะคะขั้นที่4ประเมินโดยการเขียนตามคำบอกค่ะในบทเรียนที่เราเรียนในชั่วโมงนั้นทุกชั่วโมงนะคะแล้วคุณครูก็จะมีการตรวจนะคะตรวจแล้วให้คะแนนประเมินนักเรียนว่าผ่านหรือไม่ผ่านและถ้ามีผิดนะคะก็จะให้เด็กแก้ไขคำที่ผิดค่ะถ้ามีเด็กที่ผิดมากนะคะประเมินแล้วผิดมากเราก็จะมีการสอนซ้ำในชั่วโมงต่อไปค่ะทบทวนให้แม่นยำจึงจะเข้าคำต่อไปที่ไม่ได้เลยค่ะคือไม่ได้เลยกระท่อนกระแท่นได้น้อยมากทีนี้เราฝึกทุกวันค่ะแล้วเด็กชุดนี้จะครูจะฝึกทุกวันสอนทุกวันรวมทั้งชั่วโมงที่สอนในชั่วโมงด้วยฝึกตามขั้นตอนนี้ค่ะใช้เป็นใน4ขั้นสอดแทรกเข้าไปในบูรณาการไปในวิชาที่เราสอนค่ะสอนไปก็อ่านคำไปด้วยแจกลูกไปด้วยค่ะแล้วถ้าเด็กไม่มีชั่วโมงว่างคือคุณครูยังไม่ทันเข้ามาช่วงระหว่างข้อต่อช่วงนี้เด็กเขาจะเอาคำขึ้นมาทบทวนคุณครูจะมีสื่อให้เขาก็จะอ่านกันสะกดแจกลูกกันคำต่อไปนะคะอ่านตาม

0: นักเรียนดูปากคุณครูไปด้วยนะคะออกเสียงนะคะให้ชัดนะคะจาก
1: จาก
0: จออาจาจากอจาก
1: จออาจาจากอจาก
0: ฝึกทุกวี่ทุกวันทุกวี่ทุกวันจนเด็กของเราบางคนนะครับส่วนใหญ่ค่ะมีการพัฒนาจากไม่ได้เลยก็ได้ขยับไปเรื่อยๆตามลำดับเมื่อก่อนนี้เราจะไม่ได้ใช้4บันได4ขั้นเราแค่สอนอ่านคำแจกลูกค่ะแล้วก็จบในวันนั้นแต่เราได้โครงการนี้ขึ้นมาเราก็คือได้สอนเต็มรูปแบบคือครบตามขั้นตอนสามารถประเมินเด็กได้ทุกชั่วโมงเพราะว่าเราถ้าเราไม่ประเมินปุ๊บเราจะไม่ทราบเลยว่าเด็กเราเนี้ยได้ไหมคือเราจะดำสุ่มสอนไปเรื่อยๆๆเราไม่รู้เลยว่าเด็กสั่งสมอะไรไว้บ้างตาก
1: ตาก
0: ตากตออาตาตาโกตาก

0: ขั้นต่อไปคือขั้นการประเมินเขียนตามคำบอกค่ะคือเอาคำที่อ่านมาประเมินค่ะเขียนตามคำบอกคือที่คัดเมื่อกี้นะคะขั้นตอนที่3นะคะเอามาสอบประเมินเขียนตามคำบอกเพื่อประเมินว่าเด็กได้หรือไม่เด็กแม่นหรือไม่ค่ะถ้าเด็กไม่แม่นก็คือเราก็ต้องให้แก้คำที่ผิดแก้ไขลงสมุดแล้วก็คุณครูก็เอามาซ้ำมาย้ำในชั่วโมงต่อไปอ่านว่าปากไวจริงแต่คำที่เราใช้คือถ้ามีความหมายคือสระไอไม
1: ้
0: มาลัยนะคะเดี๋ยวหนูไปแก้นะบอไอใบจออาจาจากจากใบจากนะฟากฟากแม่น้ำฟากฟอฟออาฟาฟากอ
1: ฟาก
0: นะคะไม่ใช่ฝ้ายนะคะฟาหัวใจอยู่ที่ใจเด็กค่ะถ้าเด็กสู้เด็กมีมามุมานะขยันหมั่นเพียรค่ะคือเด็กถ้ามีความพยายามขยันหมั่นเพียรนะคะเขาก็จะทำตรงนี้ได้โดยที่มีครูกระตุ้นตลอดเวลาเพราะเด็กทุกคนต้องมีแรงจูงใจค่ะคุณครูชมบ้างกระตุ้นด้วยและเสริมแรงให้รางวัลบ้างค่ะเขาก็จะมีใจรักตรงนี้ความเพียรพยายามเขาก็เกิดขึ้น
2: และเมื่อน้องๆต้องทดสอบอ่านหน้าชั้นเราไปดูกันครับว่าน้องๆจะมีพัฒนาการการอ่านอย่างไรหลังจากที่ฝึกกันมาถึง4เดือน
3: คณะที่หมาป่ากำลังกินน้ำอยู่ที่ต้นลำทาแห่งหนึ่งและเห็นลูกแกะเดินท่าน้ำมาแต่ไกลเมื่อก่อนได้อ่านน้อยแต่คือภาษามันก็อ่านเยอะขึ้นครับก็จริงอ่านไม่ได้เลยครับแล้วก็มาสะกดดูครับ
4: ที่หมาป่ากำลังกินน้ำอยู่ที่ต้นลำทางแห่งหนึ่งและเห็นลูกแกะเดิน wow! น้องก็มาที่โต๊ะอาหารทุกคนจึงเริ่มรับประทานอาหารเย็น
0: จากการที่ทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเด็กมีการพัฒนานะคะจากน่าจะแค่ 10% ตอนนี้ก็ครูคาดว่านั้นมาที่ 70-80% นะคะที่เด็กอ่านได้มากจากเดิมเทียบจากเดิม
5: มันเป็นเครื่องมือที่เด็กจะหาความรู้ได้นะคือถ้าเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้ววิชาอื่นๆเราก็คาดหวังกับเด็กไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็นก้าวแรกในการเรียนรู้ของเด็กเป็นเครื่องมือหาความรู้ที่สำคัญของเด็กถ้าเด็กอ่านออกเขียนได้ปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเรียนอะไรจะเรียนวิชาไหนเขาก็สามารถใช้ทักษะในการอ่านในการทำความเข้าใจทำความเข้าใจวิชานั้นได
2: ้และก่อนจบผมมีบทร้อยกรองบันไดสี่ขั้นให้ช่วยจำง่ายๆครับขั้นที่1แจกลูกให้ผูกจำขั้นที่2อ่านคำย้ำวิถีขั้นที่3คัดลายมือซ้ำอีกทีขั้นที่4เขียนคำบอกทุกชั่วโมง

ูจะทำยังไงให้เด็กคนอื่นเชื่อได้ว่าตัวเองสามารถพัฒนาได้นะคะทำได้หลายอย่างเลยค่ะครูอาจจะยกตัวอย่างบุคคลที่เคยประสบความสำเร็จหรือยกตัวอย่างตัวครูเองมีอะไรบ้างที่ครูในอดีตก็ทำไม่ค่อยจะสำเร็จนักแต่เมื่อการผ่านการฝึกฝนครูสามารถดีขึ้นได้นะคะแล้วก็คำชมจากครูค่ะพอเด็กดีขึ้นมาได้หน่อยนึงนะคำชมนี้มันมีความหมายมากไม่ต้องมีรางวัลอะไรมากนะคะสามารถครูยกย่องเด็กคนนั้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคือมันจะช่วยให้เด็กมีความภูมิใจในตัวเองเกิด self esteem ความภาคภูมิใจในตัวเองนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะที่เด็กที่ครูจะสร้างขึ้นมาและอะไรรู้ไหมคะอีกอย่างนึงคือจะช่วยให้เพื่อนยอมรับคนคนนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะคะมันจะได้สองอย่างเลยคือหนึ่งจะช่วยให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะทั้งภาคภูมิใจในแง่ที่ว่าอุ๊ยถึงฉันไม่เก่งอันนั้นฉันถนัดด้านนี้คนเราต่างกันมีความสามารถต่างกันและเนาะฉันเคยไม่ค่อยเก่งด้านนี้ตอนนี้ฉันดีขึ้นนะคะมีความภาคภูมิใจในแง่นั้นและมีการยอมรับคนอื่นนะคะเช่นในอดีตอุ๊ยเด็กคนนี้แบบท่องสุดคูณไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเราก็จะรู้สึกเป็นเด็กไม่เก่งแต่นี้เด็กก็จะเริ่มอุ๊ยแต่เพื่อนเราเป็นนักกีฬาเป็นตัวแทนไปแข่งขันแล้วชนะเลิศเพื่อนเราสามารถร้องเพลงได้เพราะมากนะคะจะเกิดการยอมรับในตัวเพื่อนด้วยนะคะครูต้องหมั่นปลูกฝังเรื่องนี้กับเด็กด้วย

0: ร่วมปลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับ ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟ

หลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจับอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV

0: 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltvac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพาสค่ะโคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าไลท์รีแอคชั่นนะคะหรือไลท์ดิเพนเดนต์ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะดาร์ครีแอคชั่นนะคะหรือไลท์อินดิเพนเดนต์ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและดาร์ครีแอคชั่นนะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่ารีแอคชั่นเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะคะไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP

ATP NADPH และออกซิเจนฮะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโลหะวัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสเต็ม1โฟโตซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะครับมีการใช้ ATP นะครับที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะครับก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะครับไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และ non cyclic electron transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัว

รอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางกอร์ดานาซิลยานอฟสกาดัฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362วันนี้เวลา 14:00 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมรายงานประจำปี2518ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานทุกและประชาธิปไตยพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าเวลา8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรม
มวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปสเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระสรกิติยาภาและเรือนเทวราเทพยวดีกรมหลวงราชสายได้ในเสด็จพัดมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับและสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17 นาฬิกานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสายนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยวันนี้เวลา 14 นาฬิกาณศาลาดุสิตดาลัยสุจิตรดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีกับนานาประเทศโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมจำนวน991คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหากรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็ง
และปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่อาคารสารสนเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับราชทัณฑ์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่มีพระราชประสงค์และพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธีทั้งนี้จากการที่กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งมากกว่า 300,000 รายและมีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังป่วยโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจะมีพระดำริให้หมู่นิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจาก MOU ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอาจจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและประสิทธิภาพการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยหรือ Care Giver ในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าและอย่างมีคุณค่าหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพรอําไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนท์ลอและโรงเรียนปฐุมคงคากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเท่าวัดศาลาทันจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 นาทีคณะศิษย์เก่าคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสำนักวิจัยอินทราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเนอร์จีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิบราชรังสฤษฎิ์วัดธรรมมงคลถาบุญยนต์ทวิหารวัดสมรัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลและบริษัทปิยะชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิ

โรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิรกิติยาภาและเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกคนละข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพใบทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพและพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจังหวัดน่านดังนี้ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่10เอกนิพิตพลอุตยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเมียงสาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่า10เอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถสายพานลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมดเพี้ยนล่ะ
7: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกนี่ทำไมมีอะไรเต็มหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมเราแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: งที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ันนี้สรุปตอนท้ายเนี่ยอยากจะให้คุณครูได้นำเสนอเมื่อนำไปสู่ห้องเรียนของเราแล้วเนี่ยห้องเรียนของเราเป็นห้องที่เป็นห้องเรียนมีชีวิตห้องเรียนของเราสนุกสนานอย่างไรเดี๋ยวจะเป็นการลองทดสอบว่าหลังจากที่คุณครูทำแล้วเนี่ยผมจะให้คุณครูเนี่ยเป็นการนำเสนอแบบนิทานนิทานปากเปล่าใช้ปากขยับแล้วก็ให้คุณครูที่นำเสนอนั้นยืนขึ้นแล้วก็เล่านะครับพร้อมนะครับพร้อมไม่พร้อม
1: พร้อม
0: ตบมือ2ครั้งตบมือ5ครั้งใช้ได้เก่งมากครับเอาล่ะครับขอเริ่มที่คุณครูสุภาพบุรุษก่อนก็แล้วกันพร้อมไม่พร้อมสุภาพบุรุษพร้อมนะครับอ่ะเตรียมเริ่ม
2: สวัสดีครับผมชื่อเป็ดน้อยวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักเพื่อนๆของผม
3: สวัสดีค่ะดิฉันเป็นเพื่อนของเป็ดน้อยนะคะดิฉันเป็นปลาอยู่ในน้ำค่ะสวัสดีค่ะพี่เป็ดจ๋าพี่ปลาจ๋าขอเป็ดน้อยไปด้วยคนนะจ๊ะ
0: เก่งจังเลย
4: เป็ดน้อยไปเที่ยวไหนผลไม้ก็อยากจะไปด้วยนะคะเป็ดน้อยก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งของคนด้วยแล้วก็ตับด้วยนะคะ
0: โอ้โหแจ๋วเลย
5: สวัสดีครับปากแดงแก้มแดงนะครับปากแดงแก้มแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงบักดุมบักดุมบักดุม
6: เป็ดน้อยก็คิดว่าสตรอเบอรี่น่าทานจังเลยเป็ดน้อยก็เลยไปหาเพื่อนชวนมาทานสตรอเบอรี
7: ่เพื่อนก็เลยมาทานสตรอเบอรี่ด้วยกัน
8: ฝ่ายสิงโตพอเห็นพระอาทิตย์สตรอเบอรี่ปากแดงๆเราก็มองว่าเอ๊ะปากฉันน่าจะแดงกว่านั้นเนี่ย
9: และแล้วเจ้ากบที่อยู่ในน้ำก็ได้ยินเรื่องราวต่างๆมานานแสนนานขอฉันร่วมมงด้วยคน
10: เจ้าลูกไก่น้อยกำลังเดินเล่นอยู่ริมสระเมื่อเห็นเจ้าลูกกบกระโดดขึ้นมาก็ตกใจวิ่งไปสู่รังของมันค่ะ
11: โอ้ยเมื่อไปถึงรังก็พบว่าน้องตัวเองฟักออกมาจากไข่อีกหนึ่งตัว
12: สวัสดีค่ะเจ้าไก่ขาเรามาเป็นเพื่อนกันไหมคะ
10: อุ้ยอุ้ยไม่คิดอยากจะเป็นเพื่อนกับฉันมั้งเหรอฉันเป็นดอกทานตะวันแสนสวยนี่จ้า
13: ทันใดนั้นเจ้านกตัวน้อยก็บอกว่าเพื่อนๆรู้ไหมสตรอเบอรี่ที่รับประทานไปมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรบ้าง

0: นอกจากสตรอเบอรี่แล้วก็ยังมีส้มโออย่างฉันที่ให้วิตามินซีสูงด้วยนะคะ
1: เกทับกะเล
2: ของฉันนอกจากให้วิตามินซีสูงแล้วใครที่ทานดิฉันก็จะทำให้ผิวพรรณงดงามนะคะ
3: สวัสดีค่ะฉันต้นไม้ไงพวกเธอทั้งหลายก็มาจากตัวฉันนะเพราะต้นไม้นั้นสามารถจะออกผลิตดอกผลมาให้พวกเธอรับประทานให้มีสุขภาพดีไง
4: เป็นส้มไงล่ะก็เป็นผลไม้นะคะมะม่วงก็ใบเบานะคะอันนี้คือมะม่วงแก้วเด็กๆก็ควรรับประทานนะคะ
5: มันก็มีประโยชน์เหมือนกันซีนนกัดแหว่งเชียว
6: แล้วทันใดนั้นเจ้าส้มก็หล่นลงมาจากต้นเพื่อเดินทางไปผชนภัยในนกพั่ง
0: อ้าวส้มเหรอเน่าหรือเปล่าเนี่ยฉันชอบกินหญ้านะแต่ฉันไม่ชอบกินส้มค่ะ
7: สวัสดีจ้าพวกเธอทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ฉันคือพระอาทิตย์นะจ๊ะฉันกำลังร้อนแล้วตอนนี้เพราะว่าพวกมนุษย์หรือพวกสัตว์ทำให้พวกให้ฉันเนี่ยร้อนนะแต่เมื่อฉันร้อนโลกก็จะร้อนต่อไปดังนั้นจงอย่าทำให้ฉันนั้นร้อนมากไปกว่านี้ขอให้พวกเธอมีความสามัคคีกันขอบคุณค่ะ
1: เอาเดี๋ยวเลยครับโอ้โหทำไปได้ยังไงเนี่ยแต่จริงๆครับนี่แหละครับคุณครูสิ่งที่นักแสดงไม่มีเลือดนักแสดงพวกเราเนี่ยเก่งกว่านะครูทุกอย่างครูเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงอยากให้คุณครูเนี่ยครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณครูไปต่อยอดในห้องเรียนเนาะว่าเด็กเราจะทำยังไงเด็กเราจะกล้าพูดแสดงออกยังไงเด็กจะสนุกยังไงเขาจะมีความคิดที่มีจินตนาการไม่มีแอปพลายคือการคิดอย่างสร้างสรรค์ตรงนี้ได้เลยนะครับฝากคุณครูนะแนวทางเล็กๆน้อยๆนี้คงได้บ้างนะครับเราจะต่อไปด้วยแทมแทมแทมแทมเห็นไหมครับเรามีอะไรตื่นเต้นตลอดเห็นไหมครับในความสวยเดี๋ยวเราจะซ่อนความรู้อยู่นี้แต่ตอนนี้ในนี้มีเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมแปลงกายนะครับเราจะแปลงกายได้หลายอย่างแปลงกายจากสี่เหลี่ยมนะครับนะนักเรียนดูนักเรียนดูนะจากสี่เหลี่ยมแปลงกายดูของคุณครูทำไมคุณครูต้องให้ดูอยากให้นักเรียนตื่นเต้นมีสิ่งเร้านะอยากจะทำนะครับสี่เหลี่ยมแปลงกายแทมแทมแทมแทมแทมแทมอ๋อสีอะไรลูกสีอะไรสีไม้หรือสีช็อคสีไม้เราเรียนยังเรียนแล้วทำได้ไหมลูก
8: ได้
1: นะครับเห็นไหมนี่ตัวอะไรครับนี่กระจูเห็นไหมจากทรงกลมคุณครูบอกแล้วว่าทรงที่ง่ายที่สุดไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นทรงกลมเราสามารถทำได้สารพัดเลยนะครับในความสวยซ่อนความรู้แทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมความรู้อยู่ตรงนี้เด็กๆจะชอบใจใช้ได้ถึงมัธยมนะครับคุณครูมัธยมจากตรงนี้จากปีแรกคุณครูดูนะจากปีแรกต่อไปพอปีที่2เด็กเริ่มพัฒนาเด็กเริ่มพัฒนาเขาจะต่อยอดไปด้วยของการสร้างเสริมตัวคนตัวสิ่งที่เขากำหนดนั้นให้เติมเต็มเมื่อเติมเต็มแล้วก็จะเห็นความอลังการไม่มีหัวอย่างเดียวแล้วเห็นไหมครับไม่มีหัวแล้วรุ่นพี่ทำแบบไหนรุ่นน้องต้องดีกว่านะครับเป็นผลงานของเด็กนักเรียนนะครับเปิดไปเปิดได้คุณครูเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับนะครับนี่ดอกไม้นี่หลายคนชอบรุ่นที่แล้วชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปติดที่ไหนครับไปติดที่ไหนได
9: ้
1: บอร์ดของเราจะมีความรู้ไหมมีความรู้เพราะเด็กเรียนได้เปิดดอกไม้ให้บานนะฮะบานเต็มนะครับเห็นไหมครับสีไม้เห็นไหมครับสีไม้ทำไมผมถึงชักช้อนสีไม้เพราะสีไม้สามารถประดิษฐ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้แต่ถ้าเป็นสีช็อคทำได้แต่ชิ้นใหญ่แต่สีไม้เนี่ยชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับได้เลยนะครับนี่ครับโดราเอมอนเห็นไหมครับโดราเอมอนเด็กๆชอบไหมครับนักเรียนสามารถพิมพ์ไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าเด็กตอนนี้เขาเรียนเทคโนโลยีคือการพิมพ์หน้าคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับได้นะเป็นไงนักเรียนเราใจอยากทำยัง
10: อยาก
1: อยากแล้วนะครับแต่คุณครูยังพูดไม่จบเลยอ่ะนี่ เนี่ยได้แค่นี้ก่อนเนี่ยนะผู้ช่วยของเราบอกว่าเมื่อครั้งรุ่นที่แล้วขาดนิดนึงช้างก็เกิดจากสี่เหลี่ยมแปลงกายเหมือนกันเอาละครับนี้ผู้ช่วยของเรานี่ครับกระดาษอยู่ตรงนี้เราอยากทำแล้วเดี๋ยวอ่ะแจกไปคนละหนึ่งก่อนคนละหนึ่งนะคนละหนึ่งก่อนอยากได้แบบแบบนี้เอาแบบแบบนี้ที่เด็กเขาเด็กๆจินตนาการแต่พื้นฐานคุณครูครับใจเย็นพื้นฐานเกิดจากตรงนี้ก่อนพื้นฐานนะไม่ค่อยคุณครูไม่มีแต่เด็กเมื่อเปิดโอกาสเด็กเขาจะโอ้โหเก็ตเลยได้เลยครับเดี๋ยวจะสอนแม้กระทั่งการตัดการอะไรนะครับได้อ้าวต่อไปนะอ้าวมาแล้วครับสี่เหลี่ยมแปลงกาย ลูกผมนี่มันนะครับจากสี่เหลี่ยมคุณครูได้ครบยังครบเสร็จแล้วคุณครูเห็นไหมครับพับทะแยงให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วรีดให้เนียบเลยนั่นแหละครับนี่คือสี่นะครับยังมาไม่ถึงคุณครูได้พับทีละครึ่งนะเร็วไปนิดนึงเดี๋ยวจะช้าเดี๋ยวจะช้านี่อย่างนี้ก็คืออย่างที่สองแค่นี้จบแตงเจนที่สามมาแล้วที่สามนะครับพับซ้ายพับขวานะถูกต้องเลยครับนี่คนนี้มองออกถูกนะครับคือทะแยงนะครับแล้วก็รีดให้เนียบนะแล้วก็มาทะแยงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รีดให้เรียบเสร็จแล้วครั้งที่สามพับครึ่งหนึ่งครับพับแบบคุณสั้นแล้วพับให้เป็นเครื่องหมายบวกพอคลี่ออกมามันจะเป็นเครื่องหมายบวกทำยังไงเอ่ยอย่างไรนะพอคลี่อันที่สี่ออกมามันก็จะเป็นมีทั้งคูณมีทั้งเครื่องหมายบวกนะครับลองดูsorry คลี่ออกมาอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละทำไงถูกไหมถูกแล้วถูกแล้วนะแต่รีดนะรีดให้เรียบถ้าเกิดว่าคุณครูรีดไม่เรียบเนี่ยจะมีปัญหาช่วงเหมือนกับปากขยับคือจะโอ้โหฝ่าจะบีบลงได้เนี่ยจะมีปัญหาขอให้รีดให้กรีดให้รีบให้เรียบตัวนี้คุณครูดูเริ่มงงนิดนึงสาธิตมันจะอยู่ในสัตว์นี้แล้วก็สันโปกปกของมันก็จะอยู่บนท้องฟ้าเรานี่แหละพูดง่ายอยู่ด้านบนเสร็จแล้วนะดูนะอันที่6เราจะเริ่มบีบเหมือนหัวหมูอะนะบีบตรงนี้นะครับคุณครูเห็นไหมครับบีบเหมือนกับที่เราบีบบีบปากเก่งมากครับเนี่ยนำร้อยรัดได้ดีนะครับบีบปากนะครับครับนะด้านนี้นะครับแล้วก็ถึงพับด้านนี้เชิญครับสองด้านครับสองด้านนี่เดี๋ยวเราจะเริ่มถูกต้องรอก่อนนะได้ไหมครับได้ไหมมีไหมได้ไหมครับได้เก่งมากครับถูกต้องได้ครับเดี๋ยวผมจะเดินดูนะทั้งไหนมีปัญหาไหมคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบทำสองอันเลยเหรอครับได้ไม่เป็นไร
8: มันจะดันยากเป็นคนเนี่ยอันนี้กรีดดี
1: เพื่อประหยัดเวลาคุณครูได้แล้วใช่ไหมครับเมื่อคืนนั่งตัดเพราะว่าไม่อยากให้ครูตัดเสียเวลาก็เลยตัดมาให้แต่คุณครูจะทากาวทากาวติดนี่ได้แล้วนะแล้วก็จะมีครีบแบบตัวอย่างให้นะครับติดนะครับโอเคสบายไหมต้องทำการสบายแจกคุณครูคนละหนึ่งหางแล้วก็ครีบสองนะทำครีบทากาวก่อนนะครับลองดูทีละอย่างนะครับทีละนักเรียนอย่าไปดูนักเรียนที่ตกนักเรียนที่ตกซ้ำชั้นจะอยู่ข้างหลังเขาอาจจะไปเร็วกับเราหน่อยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลือกสีเดี๋ยวที่หลังได้ได้แล้วทากาวเหมือนกับที่ตัวอย่างเลยนะ

0: นะ
1: ถูกต้อง
0: คุยติดผิดครับติดตรงนี้ครับใช้ตรงนี้ให้ด้านตรงนี้ตรงนี้นะจ๊ะนี่นะอ่ะถูกต้อง
2: ต้องนะครับ
3: สีอะไรคะ
2: ส
3: ี
2: ส้ม
3: สีส้มอะไรคะ
2: น้อง
3: อา
2: จารย์ได
0: ้ไหมครับได้ไหมครับอ้าวเก็บด้านนั้นครับด้านนี้ครับ
3: สีส้ม
0: นี่นะจ๊ะนี่นะจ้าแล้วก็นี่นะนี่นะโอเค
4: หน
0: ้า
5: ติดด้านบนครับคุณครูค้างด้านบนครับด้านบนแบบนั้น
4: ย
5: ัง
4: ไม
5: ่
4: ติ ด
5: ยังไม
4: ่
5: ติ ด
4: นะวางแบบ
0: ทาง
4: ที
0: ่
4: จะ
0: โค้
4: งเวลาใช่ไหมจะโค้งเวลาใช่ไหม
0: เหมือนกันครับ
4: โค้งเวลา
2: จะติดด้านบน
0: ถูกต้องเลยครับถูกต้อง
4: เวลาตรง
0: ตรงอดนตรงเนี่ยตรงก็ตรงก็ตรงก็ตรงนะครับ
3: ตรงขนาดไรขนาด
0: ไม่หรอกเราไม่เคยพร้อมมาพร้อมแล้วนะได้เหมือนกันแล้วนะครับต่อไป

0: จากการที่ไปเราไปสัมภาษณ์เรื่องความสำคัญของครูได้พบอะไรบ้างสิ่งที่ได
1: ้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นด้วยว่าครูมีความสำคัญ
2: เขาก็จะมองครูเนี่ยคือเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็บอกภาพพจน์ที่ดีว่าครูแบบมีความสำคัญเป็นเหมือนพ่อแม่คนที่สองเขาเป็นเหมือนทุกๆอย่างในชีวิตคือคอยสั่งสอนท้องแต่เล็กจนโต
0: เราในฐานะนิสิตครูเนี่ยเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้าง
3: ภาคภูมิใจค่ะที่เราเรียนวิชาที่ครูแล้วก็เราเรียนในฐานะนิสิตเด็กการศึกษาผมไปก็คือเป็นครูโดยตรงค่ะแล้วก็เขาเห็นว่าครูสำคัญยังไงเขาก็

0: ใจอะค่ะ
1: เป้าหมายของผมคือทำอย่างไรที่จะสอนหรือว่าพัฒนาให้เขามีความรักมีความภาคภูมิใจและก็ศรัทธาในวิชาชีพครูเพราะว่าผมเชื่อว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถอื่นๆเพราะว่าถ้าหากว่านิสิตเขามีความรักแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูแล้วเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายในการทำงานอะไรต่างๆซึ่งมันจะส่งผลให้คุณภาพของเขาเวลาไปเป็นครูเนี่ยจะดีตามไปด้วย
2: ด้วยเหตุนี้อาจารย์วิทวัฒน์จึงพยายามสอดแทรกเรื่องของความรักและศรัทธาในอาชีพครูให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณทุกคนโดยเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานในวิชาความเป็นครูด้วยเทคนิคการสอนที่แปลกใหม่และน่าสนใจกว่าเดิม
1: วิชาความเป็นครูเนี่ยเป็นวิชาพื้นฐานหรือวิชาบังคับของหลักสูตรวิชาชีพครูของทั้งประเทศโดยธรรมชาติของวิชาความเป็นครูเนี่ยถ้ามาพูดถึงว่าครูหมายความว่าอย่างไรครูสำคัญอย่างไรหรือคุณลักษณะของครูเช่นสอนดีอะไรเนี่ยค่อนข้างจะน่าเบื่อสำหรับเด็กวัยรุ่นหรือเด็กที่กำลังอยู่ในช่วงนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะออกแบบกิจกรรมอะไรที่ทำให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถของเขาให้เขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาได้มีการเคลื่อนไหวแนวคิดที่เอามาใช้เรียกว่าการเรียนการสอนตามสภาพจริงเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากแนวคิดที่ชื่อว่า constructivism หรือว่าการสร้างความรู้ด้วยตัวเอง constructivism เนี่ยเชื่อว่าการที่คนเราจะพัฒนาสติปัญญาได้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทีนี้ authentic instruction เนี่ยก็มาขยายว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยควรจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องจริงเป็นของจริงบางครั้งเราไม่สามารถเอาเด็กไปในสภาพจริงได้ทุกเรื่องก็เลยได้แบ่งสภาพจริงออกเป็น3ระดับก็คือระดับที่ทำจากเอกสารจากตำรับตำราให้กลายเป็นตัวปัญหาระดับที่2คือการเรียนรู้จากสภาพจำลองหรือสภาพสมมุติที่ใกล้เคียงกับของจริงส่วนระดับสุดท้ายก็คือระดับที่เป็นสถานการณ์จริงผมก็ได้เอาแนวคิดตัวเนี้ยมาออกแบบให้นิสิตได้ผ่านประสบการณ์ไปทีละระดับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องคุณลักษณะครูนะครับหัวข้อคุณลักษณะครูจะพูดถึงว่าครูที่ดีควรจะมีบุคลิกมีลักษณะมีความรู้ความสามารถอย่างไรบ้างเริ่มแรกเนี่ยผมก็จะอภิปรายถึงลักษณะครูที่เขามีอยู่เดิมเพราะว่าคอนสตรัคทิวิซึมเน้นถึงการเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ถ้าในความคิดของพวกคุณตอนนี้นะคุณลักษณะครูควรเป็นยังไงบ้าง
0: คุณลักษณะของครูนะคะก็ต้องศรัทธาในอาชีพของตัวเองค่ะต้องรักในอาชีพถ้าคนเรานะคะถ้ารักสิ่งใดก็จะทำสิ่งนั้นออกมาดีค่ะ
3: ครูที่นะคะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะคนเราต่อให้เก่งแค่ไหนใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีความดีเนี่ยมันก็เป็นคนดีไม่ได้คนเก่งก็ไม่ได้แบบว่าสามารถเป็นคนดีได้แต่คนดีสามารถเก่งได้ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็เริ่มด้วยประสบการณ์ระดับที่หนึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ทำจากเอกสารตำราให้เป็นตัวปัญหา
2: การเรียนรู้จากสภาพจริงระดับที่1เรียนรู้จากเอกสาร
1: เดี๋ยวจะให้ตัวแทนพวกเรา1กลุ่มค้นคว้าเอกสารดูก่อนว่าคุณลักษณะครูเป็นยังไงบ้างแล้วให้เขามาเล่าให้เราฟังก็ให้เขาได้ไปศึกษาค้นคว้าคุณลักษณะครูที่มีอยู่ในห้องสมุด
0: ก็จะแบ่งเป็น3ค่ะ3คนใช่ตอนนี้ขอข้ออันนี้พี่เขาหาพูดกับอิสลามถ้ามีอย่างนี้ก็เอามาได
4: ้คำสอนคำสอนไหม
0: คำสอนตามทัศนะของมีงานวิจัยค
4: ่
0: ะ
4: เดี๋ยวยุคโลกาภิวัตน์ไหมอ่ะ
0: ลองยุคโลกาภิวัตน์ก็ได้อันนี้เราเอาหลักๆไว้ก่อนนะขอข้ออื่นๆเดี๋ยวเราค่อยเสริม
4: ค่อยแยก
0: เอาที่มันหลักๆที่เราใช้จริง
4: ๆโอเคตามนี้นะ
0: ค่ะ
2: นิสิตจะลงมือค้นคว้าข้อมูลคุณลักษณะครูผ่านมุมมองที่หลากหลายเช่นการค้นคว้าผ่านคำพระราชดำรัสคำสอนด้านศาสนาผลงานวิชาการและหลังจากนั้นนิสิตจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกันสร้างสรรค์เป็นผลงานเพื่อเตรียมนำเสนอในชั้นเรียน
0: ศาสนาอิสลามก่อนไหม
4: องค์ประกอบศาสนาก็มีศาสดามีหลักธรรมคำสอนแล้วก็มีหลักความเชื่อที่เป็นปรมัตถ์แล้วก็มีพิธีกรรมมีสถาบันทางการศึกษ

0: หลังจากนั้นก็ให้เขามานำเสนอ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครับคุณของดิฉันออกมานำเสนอในหัวข้อเรื่องคุณลักษณะของครูที่ดีค่ะคุณลักษณะที่ดีของครูตามหลักคำสอนของศาสนานะคะดิฉันได้นำเสนอเกี่ยวกับคำสอนของศาสนาอิสลามค่ะครูต้องมีความอดทนในสิ่งที่ประสงค์ครูต้องมีวิญญาณครูและประการที่สำคัญนะคะประการที่13ครูต้องประพฤติตนให้เป็นแบบ

0: ีสุขอนามัยส่วนตัวที่ดีนะคะก็คือเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงนะคะไม่สกปรกค่ะเด็กจะเอาแบบ
1: ส่วนผลการวิจัยในต่างประเทศนะคะมีดังนี้ค่ะ1ร่าเริง2เอาใจใส่3ให้ความร่วมมือ4น่าเชื่อถือ
2: พอได้ความรู้จากเอกสารตำรับตำราแล้วผมก็เปิดโอกาสอีกระดับนึงว่าการนำเสนอเนี่ยให้เขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เขาอยากจะนำเสนออย่างไรก็ได้ให้เขาคิดเอง
3: ละครเนี่ยเป็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูนะคะจะมีผู้หญิง2คนนะคะ2คาแรคเตอร์นะคะในทัศนคติที่ว่าพฤติกรรมเชิงบวกและพฤติกรรมเชิงลบนะคะคุณครูสมศรีค่ะเป็นครูนะคะที่ทางบ้านเนี่ยบังคับนะคะให้มาเรียนครูนะคะเธอมีพฤติกรรมที่แย่ค่ะชอบกินเหล้านะคะชอบเที่ยวนะคะนอนดึกค่ะตื่นสายนะคะมาทำงานสายนะคะ
4: มาสายเยอะหรอสายเยอะคุณคะนักเรียนค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
5: สวัสดีค
4: ่ะเอาละค่ะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะเรื่องอะไรกันดีคะ
3: ไม่มีการเตรียมแผนการสอนนะคะ
4: แล้วนี่เราเรียนถึงไหนแล้วท่านเรียนป่าว
6: ไม่ทราบ
4: งั้นอย่างนี้ดีกว่านะคะนักเรียนมีงานอะไรที่ยังทำไม่เสร็จมีไหมคะ
6: ไม่มี
4: ค่ะถ้ามีก็หยิบขึ้นมาทำนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแป๊บนึงค่ะทำสิคะทำสิคะ
3: ขอให้เสร็จทำงานอื่นนะคะน้าก็จะนั่งแต่งหน้าไปนะคะ
2: เขาต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการแสดงบทบาทสมมุติออกมาซึ่งตรงนั้นน่ะมันจะต้องมีความเข้าใจเนื้อหาออกมาก่อน
3: มาต่อกันอีกท่านนึงเลยก่อนนะเป็นคุณครูสมหญิงนะคะนางนี้นะคะก็คือมีความรักนะคะและความศรัทธาในความเป็นครูค่ะมีความใฝ่ฝันนะคะอยากจะเป็นครูที่ดีเป็นครูนางฟ้าของนักเรียนนะคะ
7: สวัสดีค่ะเจ
5: สวัสดีค่ะ
7: คุณจะถามว่าเรียนประถมวัยมีพัฒนาการ4ด้านมีอะไรบ้างคะไหนใครบอกครูได้บ้าง
8: มีด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมค่ะ
7: เก่งมากค่ะตะมือขึ้นใครมีอะไรจะสอบถามครูนะคะสอบถามได้คุณจะนั่งรอนักเรียนอยู่ตรงนี้นะคะ
3: อยู่มาวันนึงนะคะคุณครูสมศรีและคุณสมหญิงได้เจอกันค่ะแล้วก็ได้ถามสุขภาพว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
4: ที่ฉันสอนครูเป็นอะไรเพราะว่าครูไม่เข้าใจที่ฉันสอนครูว่าฉันจะสอนดีนะก็เรียนก็เข้าทุกวันเลยแต่สอนบ้างไม่บ้างคือต้องฝากเรียนแล้วแหละสมศรีเธอหนามีพฤติกรรมที่ไม่ดีจะเข้าหัวขาใช่ไหม
3: สนใจ
4: พ่อจำใช่ไหมโอเคถ้าคุณมีอะไรให้เราช่วยก็บอกได้นะ
9: การเรียนรู้จากสภาพจริงระดับที่2เรียนรู้จากสภาพจำลองสภาพสมมุติ
2: ในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นประสบการณ์จริงในระดับที่2คือเป็นประสบการณ์ที่สมมุติหรือจำลองที่ใกล้เคียงกับของจริงเดี๋ยวผมจะมีเป็นคลิปวิดีโอจากแผ่น DVD ของรายการ Teacher TV เป็นการเรียนการสอนของครูจริงๆสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนทำแบ่งกลุ่มกันนั่งดูแล้วช่วยกันสักกัดหรือวิเคราะห์ออกมาว่าครูที่อยู่ในคลิปวิดีโอต่อไปนี้เนี่ยเขามีคุณลักษณะครูอะไรบ้าง
10: สำหรับคุณครูเฉลิมชัยวัดข้าวหลามปัจจัยที่ส่งเสริมให้ลูกศิษย์ตัวน้อยๆของเขารักและสนใจวิทยาศาสตร์อาจเริ่มมาจากลักษณะเฉพาะตัวของพวกเขาเอง
11: ทุกชั่วโมงก็จะมีการสอนแสดงไซแอนโชว์ให้เด็กๆได้ดู
12: เราจะใช้ไมโครโฟนของเอเลี่ยนนี่แหละครับส่งสัญญาณเสียงเนี่ยจากเม็ดเกลือนี่จะไปถึงเอเลี่ยนอ่ะหนูลองพูดเสียงดังๆตะโกนลงไปนี่ว่าหนูสวยที่สุดในจักรวาล
13: หนูสวยที่สุดในจักรวาล
12: ผมอ่อนที่สุดในโลกครับ
14: ผมอ่อนที่สุดในโลกครับผมอ่อนที่สุดในโลกครับ
2: ในตอนของครูเฉลิมชัยเนี่ยผมคิดว่าคือมีอะไรหลายๆอย่างที่ให้เห็นถึงคุณลักษณะครูสิ่งที่ผมคิดว่าได้มากก็คือในเรื่องของเจตคติที่จะเป็นครูเพราะหลายคนเนี่ยตอนที่นั่งดูเนี่ยถ้าผมสังเกตจะเห็นว่าแววตาเขาประทับใจในความเป็นครูโดยเฉพาะในตอนที่ครูเฉลิมชัยบอกว่าแรงบันดาลใจของท่านมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11: ผมมีโอกาสได้ศึกษาประวัติของโรงเรียนราชวินิต

0: ครับและก็พบภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านที่เข้ามาสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้ผมมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับ
1: คือเราดูแววตาแล้วเขามีความอยากแล้วก็มีความรักที่จะเป็นครู
2: หลังจากดูโทรทัศน์ครูนิสิตจะร่วมกันวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะครูที่ได้รับจากการชมโดยอาศัยข้อมูลความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าเอกสารในขั้นตอนที่ผ่านมาเป็นพื้นฐานทางความคิด
1: ตอนนี้อยากจะรู้ก่อนว่าพวกเราคิดยังไงนะเดี๋ยวเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอความคิดตัวเอง
3: ครูเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถที่มีความสามารถการปรับใช้กับนักเรียนได้แล้วก็เป็นที่ปรึกษากับเด็กได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กรู้จักคิดค้นการเล่นการทดลองนะคะให้เด็กนักเรียนนะคะในชั้นนะคะได้ออกมาทดลองนะคะจนโยงไปถึงจุดประสงค์ในการเรียนที่แกตั้งใจจะสอนเด็กค่ะทำให้เด็กเกิดเจตนาคติที่ดีนะคะในวิชานี้ค่ะครูเฉลิมชัยเนี่ยมีความรักในอาชีพค่ะทุกคนก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอาชีพครูเนี่ยในสังคมไทยของเรามีเงินเดือนค่าตอบแทนน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นแต่ทุกวันนี้ที่อาจารย์เขาเป็นเพราะว่าเขารักและศรัทธาในอาชีพของเขาค
4: ่
3: ะ
4: เน้นการสอนที่น่าสนใจไม่ไกลตัวให้เด็กเรียนด้วยการกระทำแล้วเด็กจะจดจำไม่รู้ลืมค่ะและทิ้งท้ายด้วยคำสั้นๆนะคะว่าเด็กดีเพราะครูสอนให้ทำเด็กกระทำเพราะคำสอนครูค่ะ
1: เขาก็จะมองไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มเขาก็จะมีคำตอบออกมาไม่เหมือนกันแต่ก็จะอยู่ในกรอบของคุณลักษณะครูตามที่โครงสร้างเดิมที่เขามี
2: และหลังจากขั้นตอนนี้นิสิตจะก้าวไปสู่การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงรวมถึงบทสรุปในการนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในห้องเรียนติดตามภารกิจสำคัญครั้งนี้กันต่อได้ในเมล็ดพันธุ์ครูตอนต่อไป

0: หลังจากที่อาจารย์วิทยวัฒน์ได้นำนิสิตเรียนรู้คุณลักษณะครูผ่านสภาพจริงในระดับที่1คือการเรียนรู้จากเอกสารและระดับที่2การเรียนรู้จากสภาพจำลองหรือสภาพสมมุติโดยการชมโทรทัศน์ครูไปแล้วนั้นวันนี้ก็ถึงเวลาของการเรียนรู้ในขั้นต่อไปนั่นคือการเรียนรู้จากสภาพจริงระดับที่3เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
1: บางครั้งการเรียนการสอนเนี่ยเราอยู่กันในห้องแคบๆเป็นโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งพระธรรมปิฎกท่านเคยพูดเอาไว้ว่าการศึกษาบ้านเราเนี่ยแยกกันระหว่างโลกในห้องเรียนกับโลกที่เป็นจริงผมก็เลยให้เขาได้ไปเจอกับโลกข้างนอกจริงๆว่าเอ๊ะแล้วคนข้างนอกเขามองอาชีพครูเป็นยังไงครูที่ดีควรจะมีลักษณะไงบ้างคนที่เขาอยู่ข้างนอกเขามองยังไงอยากรู้ป่ะอยากรู้ไหมเดี๋ยวจะให้ไปสัมภาษณ์คนข้างนอกจริงๆว่าเขาคิดว่าครูที่ดีควรเป็นไงอยากจะสัมภาษณ์อาชีพอะไรบ้างผมก็จะให้เขาคิดกันเองว่าเขาจะไปสัมภาษณ์อาชีพไหนบ้างเลือกเอาให้ได้สัก4อาชีพตำรวจอะไรฮะแม่ค่ะแม่บ้านพนักงานสะดวกซื้อประเด็นที่จะให้สัมภาษณ์ก็คือว่าเขาคิดว่าคุณลักษณะครูหรือครูที่ดีในความคิดของเขาเป็นยังไงเอา3อันดับพอ
0: และตอนนี้เราจะไปติดตามกันว่าในแต่ละอาชีพเขาคิดเห็นอย่างไรต่อคุณลักษณะครู
2: สวัสดีค่ะพวกหนูนิสิตคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกการศึกษาทั่วไปค่ะ
3: วันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าในความคิดของคุณตำรวจครูที่ดีมีลักษณะอย่างไรคะ
4: คิดว่าน่าจะสอนนักเรียนให้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่ทุกด้านนะครับให้สอนให้เต็มที่นะครับแล้วก็อยากให้ดูแลลูกเรียนนักเรียนของเราแบบเหมือนเราดูแลลูกหลานเราเนี่ยครับนักเรียนมีปัญหาอะไรมีปัญหาทางบ้านมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาการเป็นอยู่อย่างนี้ก็ให้อาจารย์ให้คำแนะนำ
5: มีอะไรที่คิดว่าครูปัจจุบันยังไม่ดีต้องปรับปรุงบ้าง
4: อยากให้เน้นเรื่องให้สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาเน้นเรื่องคุณธรรมให้นักศึกษาให้นักเรียนจบออกมาแล้วให้เป็นคนดีอย่าง
6: น
4: ี้ครับ
6: นาคิดว่าครูที่ดีในความคิดของนาส้มคนนะคะ
7: เป็นครูที่ดีก้องเด็กใหญ่ดี
8: สุภาพ
7: เรียบร้อยกับ
8: มีเมตตาม
7: ีเมตตา
8: เด็กก็มีปมด้อยเลยปะเนี่ยนะ
7: ยังมีปัญหาคือต้องรับฟัง
8: มีปมด้อยก็รับฟังเขามั่งให้โอกาสเขามั่งนะ
7: คือถ้าเด็กเลี้ยงอะไรยังครูต้องฟังเด็ก
8: ฟังเหตุผล
7: ฟังเหตุผลก้องเด็กคือไม่ใจร้อน
9: ครูเนี่ยในอุดมคติของพี่เนี่ยมันเปรียบเสมือนอะไรได้บ้างคะ
10: เราคิดว่าพ่อแม่เราเนี่ยก็คือผู้ให้กำเนิดเรา
9: ใช
10: ่ไหมฮะสำคัญต่อเราขนาดไหนครูอาจารย์ก็สำคัญเท่ากัน
9: คือว่าลักษณะของครูที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
10: ครูคือแบบอย่างที่ดีเด็กๆ เขามองว่าครูคนนี้เนี่ยนิสัยทุกอย่างดีมีความประพฤติเรียบร้อยทุกอย่างก็คือว่าอาจจะอยู่ในใจของเด็กคนนั้นน่ะเหมือนอย่างเช่นวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาพูดว่าลักษณะไอดอลในการนำเสนอของครูอาจารย์เนี่ยถ้าว่าครูผู้นั้นมีการนำเสนอที่ดีนักศึกษาทุกคนนักเรียนทุกคนเขาก็มีความรู้เขาก
9: ็สนใจจะฟังก็เหมือนว่ามีศิลปะในการพูดดึงดูดความสนใจให้เด็กได้มาสนใจเราได้เป็นศูนย์กลาง
10: ครับ
11: คุณลักษณะของครูที่ดีควรเป็นอย่างไรในความคิดของพี่เป็นคะ
12: คุณครูคะคุณครูจะต้องมีความรับผิดชอบใจดีด้วยคือบางครูที่เขาแบบเขาเอาแต่ใช้แบบอารมณ์อะไรเงี้ยเธอดื้อเธออะไรเงี้ยก็คือแบบบางทีเด็กทำให้เด็กไม่อยากไปโรงเรียนก็มีคุณครูจะต้องแยกแยะอารมณ์ส่วนตัวว่านี่คือการสอนแยกแยะแล้วก็จะต้องแก้ปัญหาให้ลูกศิษย์ได้ด้วย
1: แล้วก็ให้นิสิตเนี่ยได้ใช้สถิติง่ายๆเช่นความถี่ว่าในกลุ่มอาชีพเช่นเกษตรกรหรือว่าตำรวจเนี่ยเขาคิดว่าคุณลักษณะข้อไหนของครูควรจะเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วก็อันดับ3
13: ค่ะจากการที่พวกเราได้ไปสำรวจอาชีพแม่บ้านนะคะได้สรุปออกมาเป็น3อันดับดังนี้ค่ะ1ครูต้องมีลักษณะบากบั่นต้องสู้งานอดทนสร้างคนให้เป็นคนดี ถือตัวควรเข้ากับทุกคนแม้เป็นคนยากจนก็ตามค่ะ
9: จากความคิดเห็นของพ่อค้าและแม่ค้าจำนวน50คนค่ะคิดเป็น 100% นะคะอันดับ1ค่ะสีน้ำตาลนี้นะคะ 59% นะคะคือการสอนดีและการปกครองดีค่ะคือในที่นี้หมายถึงว่ามีเทคนิคในการสอนนะคะและมีศิลปะในการพูดค่ะอันดับ2รองลงมาค่ะคือพฤติกรรมดีกายวาจาใจนะคะอันดับ3รองลงมานะคะคือการมีความรู้ดีนะคะและเชื่อมั่นในตัวเอง
14: คุณลักษณะของครูนะคะในอาชีพนะคะแล้วสะดวกซื้อค่ะ 55% นะคะมีความเห็นว่ามีความศรัทธาต่ออาชีพครูค่ะแล้วก็สีฟ้านี่นะคะมีความประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สีค่ะแล้วก็ 15% คืออันดับที่3ค่ะมีการถ่ายทอดความรู้ค่ะ
1: เขานำเสนอเสร็จขั้นตอนสุดท้ายผมก็จะสรุปทั้งหมดกิจกรรมสุดท้ายที่จะให้ทำนะให้ทุกคนอยู่กับตัวเองเงียบๆไม่ต้องสนใจคนอื่นอยู่ในโลกของตัวเองแล้วทบทวนที่เราเรียนเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าจากอำลาจากที่ดูครูเฉลิมชัยจากที่ได้ไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองจากที่ฟังเพื่อนว่ากลุ่มอาชีพนี้เห็นว่าคุณลักษณะครูอย่างนี้ดีแล้วเราเห็นว่าคุณลักษณะข้อไหนที่เราคิดว่าควรจะเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3ไม่จำเป็นต้องไปเหมือนคนอื่นอยู่ที่เราว่าเรามีเหตุผลอย่างไรที่จะเลือกเอาคุณลักษณะข้อไหนขึ้นมาเป็นอันดับแรก15นาทีจะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้อยู่กับตัวเองแบบเงียบๆเชิญ

0: ตัวเขาเองว่าเขาจะเห็นว่าข้อไหนควรจะเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเขา
1: ตอนนี้เราได้นั่งสะท้อนในใจของเราเองแล้วว่าตกลงในใจเราคิดว่าคุณลักษณะข้อไหนสำคัญที่สุดมีใครอยากจะบอกความคิดของตัวเองว่าตกลงเราได้ข้อสรุปของเราอย่างนี้บ้าง
2: ค่ะจากความคิดของดิฉันนะคะครูนะคะควรดูแลสิทธิ์ให้เหมือนพ่อแม่ดูแลลูกค่ะทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาไม่อายที่จะเข้ามาคุยกับเราในปรึกษากับเราในเรื่องต่างๆค่ะ
3: คุณลักษณะที่ดีของครูนะคะในความคิดที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นความรักแล้วก็ความศรัทธาในอาชีพครูค่ะไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคหรือว่าการงานใดๆที่มีปัญหาเราก็จะมีจิตใจส่วนที่ว่าอยากจะทำให้ดีขึ้น
4: อันดับที่หนึ่งก็คือมีความรักและมีความศรัทธาต่ออาชีพครูค่ะก็อันดับที่สองนะคะคือการมีวินัยในตัวเองก็คือการตรงต่อเวลาแล้วก็การแต่งกายที่เรียบร้อยค่ะสามนะคะมีความรู้รอบด้านที่ทันสมัยแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอค
0: ่
4: ะ
0: ขอบคุณมากเท่าที่ผมสอนผ่านมาก็พบว่านิสิตมีความรักแล้วก็มีความอยากจะเป็นครูมากขึ้น
5: เรียนกับอาจารย์วิทวัฒน์นะคะก็ทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองคือทำให้เรามีความเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นบางคนแบบมาถามหนูว่าเรียนทำไมในความเป็นครูเรียนทำไมเงินก็น้อยสำหรับตัวหนูเองถ้าเงินนั้นน้อยมันไม่สำคัญหรอกค่ะคือมันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราทำตัวเองดีแล้วเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมันดูถูกอาชีพครูของเราอะค่ะ
6: จากเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าเคยมีมองนึงที่เขาบอกว่าเรียนอะไรก็ได้ถ้าสอบอะไรไม่ได้ก็มาลงครูใช่ไหมคะแต่ต่อไปเนี้ยทำให้เรารู้สึกมากขึ้นว่าไม่ใช่เราแค่เอาชื่อมาใส่ไว้ในหมวดคณะนี้แต่ว่าเราพร้อมที่จะเป็นครูแล้ว
0: ในความคาดหวังของผมเนี่ยผมก็คิดว่าหลังจากเขาผ่านวิชานี้ไปแล้วเนี่ยจะทำให้เขามีเจตคติมีทัศนคติแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูมากขึ้นได้รับรู้ถึงความคาดหวังที่สังคมข้างนอกมีต่ออาชีพครูมากขึ้น
7: นักเรียนครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเราจะมาเรียนเรื่องสมบัติเรื่องแรกที่2นะคะ
9: ที่โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพจังหวัดสงขลาคุณครูนุชนาฏเป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ครูที่ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์วิทวัฒน์มาใช้ซึ่งคุณลักษณะครูข้อแรกที่คุณครูยึดถือประจำใจคือการเตรียมแผนก่อนการสอนทุกครั้ง
8: ที่ได้เรียนจากอาจารย์วิทวัฒน์นี่นะคะก็คือเราจะต้องเป็นคุณครูที่เตรียมแผนเตรียมการสอนล่วงหน้าในขณะที่เราเตรียมแผนการสอนเนี่ยเราก็จะได้คิดถึงวิธีเทคนิคการตั้งคำถามการสร้างกิจกรรมมันเป็นการเตรียมความพร้อมที่ทำให้บรรยากาศกิจกรรมในห้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นค่ะ
9: คุณลักษณะครูข้อ2ที่คุณครูนุชนาฏไม่เคยลืมคือการต้องศึกษาและเข้าใจพื้นฐานการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของเด็กโดยพยายามจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนในห้องเพื่อให้เด็กเก่งช่วยเหลือเด็กอ่อน
8: อ่ะเดี๋ยวจะมีใบกิจกรรมให้นักเรียนทบทวนนะคะช่วยกันเป็นกลุ่มละ7คนเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนนะคะช่วยเพื่อนในการแนะนำการหารากที่2ช่วยกันคิดให้เวลา10นาทีการจัดกลุ่มนี้นะคะเกิดจากมีการวัดความรู้พื้นฐานเดิมอะค่ะก่อนเรียนซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้นะคะเราก็จะมีทั้งเด็กที่เรียนเก่งกลุ่มปานกลางแล้วก็กลุ่มอ่อนเด็กเก่งนี่นะคะเขาก็จะช่วยบอกความรู้อธิบายความรู้ให้กับเด็กกลุ่มปานกลางแล้วก็เด็กกลุ่มอ่อนฟัง
9: คุณลักษณะครูข้อสุดท้ายคือการพยายามให้เด็กมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้เด็กฝึกความกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน
8: แต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้ออกมา4ใบงานนะคะให้ทุกคนในกลุ่มเนี่ยช่วยกันคิดหาคำตอบพร้อมทั้งบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไร

0: กลุ่มนะคะช่วยกันสรุปนะคะว่าไปกิจกรรมที่นักเรียนเลือกมาเนี่ยมีคำตอบยังไงและอธิบายเหตุผลด้วยนะคะ
1: รากที่2ของเกียรติยศบัลลังก์2ค่ะผ่าเกียรติยศบัลลังก์2นะคะก่อนที่จะมาเป็นรากที่2นะคะคือ49ค่ะ49นะคะรากที่2ของ49คือ7คูณ7หรือ7ยศบัลลังก์2แล้วก็แยกมา1ตัวประกอบก็คือ7ค่ะ
2: ลบ15ยกกำลัง2เท่ากับ15เมื่อนำลบ15ยกกำลัง2มาคูณกันแล้วจะได้ค่าเท่ากันคือ225แล้วตอดรากออกก็จะได้เท่ากับ15
0: เมื่อได้มาเป็นครูจริงๆเนี่ยนะคะก็รู้สึกเป็นอาชีพที่มีเกียรติได้สร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆที่สามารถทำให้ระบบการศึกษาไทยเนี่ยนะคะพัฒนาไปได
3: ้สิ่งที่คิดว่าอยากจะฝากไว้ก็คือผมได้อ่านงานวิจัยของเซอร์ไมเคิลบาร์เบอร์นะครับซึ่งได้ทำวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกเขาได้สรุปออกมาข้อนึงว่าคุณภาพของการศึกษาไม่มีทางที่จะสูงไปกว่าคุณภาพครูซึ่งครูทุกท่านนี่แหละคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาการศึกษาถ้าครูพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆการศึกษาเราก็จะดีขึ้นเอง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเอง และจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่6นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคอไลหรือโลหะอะคอไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเอง ในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลฮาเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอะโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนะนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุม

เทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆ อาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับ
คีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ในกรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

0: ่มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสัปดาห์นี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากผอ.สินเทาชัยสวัสดิ์นะครับท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการนะครับท่านจะมาไขข้อข้องใจนะครับนโยบายที่ท่านรับผิดชอบอยู่คือเรื่องทวิศึกษานะครับและเรื่องการประเมินผลภายในและภายนอกสถานศึกษานะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วง e-tumac report ครับ

0: เรื่องแรกที่ผมได้รับมอบหมายงานนะฮะในวันแรกเลยครับก็คือเรื่องของการจัดทวิศึกษานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทวิศึกษาที่เป็นในส่วนขององค์สมเด็จพระเทพนะในเรื่องของพระราชดำรินะครับในเรื่องของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารนะครับเรื่องของทวิศึกษาโดยนโยบายเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะที่จะมุ่งในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาทั่วประเทศนะฮะซึ่งเราคิดว่าความต้องการของประเทศมีจำนวนมากแต่ปริมาณที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งมีวิทยาลัยในสังกัดทั่วประเทศนะครับทุกภาคเนี่ยประมาณ425วิทยาลัยนะยังไม่เพียงพอนะครับจึงมีแนวคิดว่าน่าจะให้นักเรียนนักศึกษาที่ตัดสินใจนะครับที่ตัดสินใจไปเรียนในสายวิชาการก็คือในส่วนของชั้นมัธยมก็คือม.4 ม.5 ม.6 ที่ตัดสินใจแล้วได้มีโอกาสนะได้มีโอกาสทบทวนในการที่จะเรียนในส่วนของสายอาชีพเพิ่มไปอีก1ใบประกาศนียบัตรนะคือหลักการนั้นนะครับหลักการซึ่งในการจัดทำนั้นเริ่มต้นในการทำทวิศึกษาในโครงการพระราชดำริในถิ่นทุรกันดารนะฮะซึ่งมีอยู่2จังหวัดนะก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะฮะจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนของโรงเรียนอมก๋อยโรงเรียนแม่ตื่นนะที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดตากก็คือโรงเรียนอุ้มผางนะฮะซึ่งคณะในส่วนของผมและก็ในส่วนของสำนักนโยบายและแผนนะฮะได้ไปร่วมกันทำเราสามารถทำในเรื่องของหลักสูตรนะหลักสูตรร่วมกันคือเรียนทั้งในส่วนที่เป็นอาชีวศึกษาแล้วในส่วนของที่เป็นในส่วนของที่เป็นพื้นฐานนะเราสามารถปรับหลักสูตรนะครับให้เรียนภายใน3ปีกับอีก1ภาคฤดูร้อนฮะ1ซัมเมอร์ก็คือประมาณ3ปีครึ่งแต่ไอ้ครึ่งเนี่ยเราให้ไปเรียนในส่วนของภาคฤดูร้อนหรือซัมเมอร์ในปีที่2นะฮะก็เหมือนกับว่าเรียนภายใน3ปีก็สามารถที่จะจบได้ทั้ง2ใบประกาศนียบัตรนะฮะที่ทำไปเป็นเรื่องของการทำร่วมกันในส่วนของศึกษานิเทศทั้ง2ฝ่ายนะฮะทั้งในส่วนของสพท.นะฮะแล้วก็สอส.ก็คืออาชีวะนะฮะทำร่วมกันนะครับซึ่งเป็นจุดดีนะฮะที่นักเรียนสามารถจบภายใน3ปีได้ในเรื่องของคุณภาพก็มีคำถามตามมาว่านะมันจะได้หรือไม่โดยหลักการที่เราทำโดยเอาหลักสูตรทั้ง2อันมาเทียบกันนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเทียบโอนนะฮะความรู้หรือโอนวิชาเข้าไปเนี่ยมันสามารถทำได้นะฮะหลังจากเราทำเนี่ยเราพบว่าวิธีการที่จะให้ทั้ง2โรงเรียนคือวิไลในสังกัดอาชีวะแล้วก็โรงเรียนในส่วนของสพท.เนี่ยฮะเราได้มีวิธีการจัดการโดยการแบ่งนะฮะแบ่งเวลาเรียนใน1ภาคเรียนออกเป็น2ช่วงครับนะฮะก็คือ10สัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นช่วงของทางมัธยมพื้นฐานที่จะเรียนไปก่อนนะฮะเรียนไปก่อน10สัปดาห์หลังเนี่ยจะเป็นในส่วนของวิไลในอาชีวะที่เข้าไปสอนนะครับพบว่าทำให้เกิดผลดีนะฮะในการที่จะจัดเรียนในสายวิชาชีพเพราะว่าจะเป็นการจัดเรียนในวิชาที่ต่อเนื่องนะครับจบเป็นรายวิชาเป็นแบบเป็นบล็อกรีลีฟนะฮะทำให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการเรียนการสอนในวิชาชีพที่เป็นภาคปฏิบัติเนี่ยทำให้นักเรียนสาวได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดคุณภาพนะทักษะในเรื่องของการเรียนวิชาชีพครับที่ครับแต่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าบทสรุปสุดท้ายเนี่ยนักเรียนที่เรียนในระบบของทวิศึกษาเนี่ยนะก็ต้องมีการสอบผ่านประเมินในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพเหมือนกับหลักสูตรปวช.ปกติที่เรียนเหมือนกันนะอันนี้ก็เราก็รับประกันได้ว่าคุณภาพไม่น่าจะต่างกันอยากจะให้มองเป็น2ระดับนะฮะอีกระดับก็เป็นเรื่องของทวิศึกษาที่มีความสำคัญเช่นกันนะฮะก็คือการเรียนทวิศึกษาในส่วนของที่เป็น ระดับชั้นม .1 ถึงม .3 นะฮะมีด้วยนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงม .4 ม .5 ม .6 นะแต่ที่ผมอยากจะเพิ่มก็คือม .1 ถึงม .3 นะก็คือเอาอาชีวะของเราเข้าไปช่วยสอนในระดับม .1 ถึงม .3 ซึ่งเมื่อก่อนเขาเรียกว่าแกนมัธยมแกนมัธยมซึ่งตรงนี้นะฮะผมว่ามันจะเข้าไปช่วยในส่วนของสพฐนะฮะซึ่งอาจจะขาดคุณครูในเรื่องของวิชาชีพต่างๆนะครับก็เอาวิไลเอาคุณครูของอาชีวะเราเนี่ยเข้าไปช่วยสอนในหลักสูตรเลยที่เป็นแกนมัธยมหรืออาจจะเป็นระยะสั้นเพิ่มเติมตามนโยบายในเรื่องของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของทางรัฐบาลนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะว่านักเรียนที่เรียนเนี่ยก็จะได้ทั้งในเรื่องของที่เป็นแกนมัธยมได้ที่เป็นวิชาชีพในทุกเรื่องที่นักเรียนเขาอยากจะเรียนนะฮะอาชีวะเราก็เข้าไปเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเราเรียกว่าพีเวตนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการเตรียมอาชีวะนะเตรียมอาชีวะวิชาที่เรียนในม .1 ถึงม .3 เนี่ยสามารถนะฮะสามารถที่จะโอนเข้าไปเรียนในระดับปวชที่เลยก็เมื่อไปเรียนปวช1 2 3เนี่ยก็ไม่ต้องเรียนวิชานั้นแล้วนะก็อาจจะจบก่อนนะฮะก่อน3ปีได้นะอันนี้ข้อดีอีกอันนึงนะครับ
1: คือเตรียมในมัธยมต้น
0: ครับที่เป็นทวีปอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะแต่อีกอันนึงก็เป็นที่สนใจของนักเรียนและก็ประชาชนนะฮะก็คือทวีในรูปแบบของที่เป็นระยะสั้นนะระยะสั้นที่เป็นทั้งม .1 และม .4-5-6 ได้อันนี้เราก็เสริมเข้าไปเหมือนกันนะเสริมเข้าไปนะเพราะอย่างน้อยระยะสั้นบางวิชาเนี่ยก็สามารถเอาประกอบอาชีพได้เลยนะครับนะประกอบอาชีพในส่วนของนักเรียนนะฮะว่ามีความประสงค์ในการที่จะเลือกวิชาชีพใดแล้วก็สถานศึกษาในส่วนของอาชีวะเนี่ยเราก็เข้าไปจับคู่กับโรงเรียนซึ่งในแต่ละจังหวัดเนี่ยเราจะมีสถานศึกษาของสังกัดอาชีวะนะประกอบด้วยทั้งที่เป็นเทคนิคก็คือช่างอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นวิไลอาชีวะซึ่งก็จะมีในส่วนของเรื่องของพาณิชย์นะฮะบริหารธุรกิจนะฮะก็ประกอบไปด้วยเรื่องของบัญชีคอมพิวเตอร์เลขาการตลาดประมาณนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของค่ากรรมซึ่งมีทั้งอาหารมีทั้งตัดเย็บเสื้อผ้ามีทั้งค่ากรรมก็คือพวกจัดตกแต่งดอกไม้ก็มีแล้วก็มีวิไลอีกประเภทหนึ่งก็คือในส่วนของที่เป็นวิไลเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นสายทางด้านเกษตรนะมีทั้งในส่วนที่อยู่ในอำเภอเมืองต่างจังหวัดก็จะมีในส่วนของที่เป็นวิไลการอาชีพฉะนั้นเรามีให้เลือกนะฮะฉะนั้นผู้เรียนเนี่ยต้องการที่จะเรียนวิชาชีพไหนเนี่ยในส่วนของทางอาชีวะจังหวัดนะก็มีวิไลต่างๆนะให้เลือกได้ว่าจะจับคู่นะฮะกับวิไลไหนในพื้นที่ที่ใกล้กันแล้วก็สามารถเลือกสาขาวิชาชีพได้อย่างหลากหลายครับผลของปีที่แล้วในการจัดทั่วประเทศนะครับก็จะมีผู้ที่เรียนในรูปแบบของทวีศึกษาทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าคนนะครับในปีการศึกษา2559นะฮะปีการศึกษาที่จะถึงนี้ก็มีการวางแผนนะฮะมีการวางแผนว่าน่าจะมีผู้เรียนเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสัก 40,000 กว่าคนแผนที่วางไว้ถ้าแบบนี้แล้วใน2ปีทั้ง58และ59นี่ก็จะมีผู้ที่เรียนทวิศึกษาที่เป็นคนเก่านะฮะที่ต้องเรียนต่อไปอีกก็ประมาณ 30,000 กว่าคนคนใหม่อีก 40,000 ก็ถือว่าประมาณเกือบ 70,000 คนนะฮะที่รวมทั้งปวช.1และก็ปวช.2ที่ต่อเนื่องกันมานะครับ
2: การประกันคุณภาพหมายถึงการที่หน่วยงานนะครับมีมาตรฐานของตนเองนะฮะมาตรฐานของหน่วยงานนะครับแล้วไปดำเนินการนะครับแล้วมีการประเมินว่าได้มีคุณภาพจริง
0: และประกันได้ว่านะฮะรับประกันได้ว่าสถานศึกษาหน่วยงานนั้นมีคุณภาพนะฮะซึ่งการประกันเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ก็คือประกันภายในนะครับประกันภายในก็จะแบ่งเป็น2ตัวย่อยนะครับก็คือในส่วนของประกันตนเองของสถานศึกษานะซึ่งจะมีการประเมินนะฮะตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีละ1ครั้งนะครับแล้วรายงานมาที่ สอสก็คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับทุกปีนะครับประกันภายในอันที่สองก็คือประกันโดยต้นสังกัดทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะส่งคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรง
2: คุณวุฒินะฮะไปประเมินสถานศึกษานะฮะซึ่งจะทำ3ปีต่อ1ครั้งนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นการประกันภายในนะครับประกันภายในเพื่อรับรองได้ว่าสถานศึกษาเนี่ยมีมาตรฐานตามสถานศึกษาและมีมาตรฐานตามอาชีวศึกษานะครับนะเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของสังคมนะฮะก็จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าประกันภายนอกนะฮะซึ่งจะมีสมศนะฮะเป็นองค์กรมหาชนเป็นองค์กรอิสระที่จะมาประเมินในส่วนของสถานศึกษาอีกครั้ง

0: นะครับเป็นแบบที่2นะซึ่งจะมีการประเมิน5ปีต่อ1ครั้งนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้ก็คือการประเมินทั้งตนเอง
1: ประเมินทั้งต้นสังกัดและก็ประเมินทั้งในส่วนของสมส.นะฮะหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการเกิดคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับคงไม่ได้เกิดจากการผ่านการประเมินนะครับต้องเกิดคุณภาพอย่างแท้จริงนั้นการเกิดคุณภาพอย่างแท้จริงก็คือทำงานในหน้าที่ตามโครงสร้างตามนโยบายนะฮะอย่างเป็นงานปกติเป็นงานปกติคงไม่ใช่เป็นการทำเอกสารหรือเตรียมพร้อมตอนที่จะประเมินเท่านั้นนะครับอันนี้คือหัวใจนะฮะในการให้เกิดคุณภาพอย่างแท้จริงผมมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษามา
0: จึงเห็นความสำคัญของการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานะครับเป็นสำคัญที่สุดเพราะการกำหนดในส่วนของมาตรฐานของสถานศึกษานั้นนะจะทำให้เราบริหารงานตามหน้าที่ตามโครงสร้างนะครับตามนโยบายอย่างครอบคลุมนะฮะแล้วเป็นหน้าที่ประจำที่กระทำอย่างต่อเนื่องในส่วนของปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนะครอบคลุมในทุกเรื่องนะครับครอบคลุมทุกเรื่องซึ่งตรงนี้นะก็จะทำให้เกิดงานที่มีคุณภาพซึ่งจะไปสอดคล้องกับในเรื่องของมาตรฐานของอาชีพศึกษาแล้วไปสอดคล้องกับมาตรฐานของสมส.นะครับที่ประเมินภายนอกอีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นคงจะต้องกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนแล้วร่วมการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาด้วยคุณครูผู้บริหารนะตลอดจนผู้เกี่ยวข้องนะจะเป็นผู้กำหนดด้วยตนเองนะฮะแล้วร่วมในการที่จะเอามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นไปบริหารจัดการไปทำให้เกิดคุณภาพตามที่เรากำหนดเป็นหัวใจของการทำงานที่เกิดคุณภาพอย่างแท้จริงครับ
2: ช่องครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูวาสนาศรียอดนะครับคุณครูผู้ได้รับรางวัลครูคุณธรรมนะครับจากจังหวัดหนองคายครูท่านนี้มีแนวคิดการเรียนการสอนอย่างไรถึงได้รับรางวัลพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววาสนาศรียอดตำแหน่งครูคศ.1โรงเรียนเสริมพิทยาคมอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต21

ลังจบแล้วนะคะก็ไม่ได้รับข้าราชการเลยก็มาเป็นอัตราจ้างก่อนที่แรกที่ทำก็คือโรงเรียนวังหลวงพิทยาสังค่ะโดยอาจารย์สุทธินันท์ภักดีวุฒิเป็นคนที่แบบให้ความมั่นใจของเราเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาเลยกูเชื่อกูมั่นใจว่าเราทำได้มาก็ท่านเป็นคนแรกที่เปิดโอกาสให้ได้เป็นอาจารย์โดยตำแหน่งอัตราจ้างที่โรงเรียนวังหลวงหนึ่งภาคเรียนหลังจากนั้นก็มาสมัครเป็นตำแหน่งอัตราจ้างที่โรงเรียนเสริมพิทยาคมแห่งนี้นะคะแล้วก็สอบเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในปีพุทธศักราช2554นะคะก็ชีวิตในการทำงานก็เริ่มตั้งแต่อาจารย์จ้างราชการและก็บรรจุครูผู้ช่วยณโรงเรียนเสริมพิทยาคมแห่งนี้เลยค่ะทรัพยากรที่ทางราชการจัดให้นะคะที่เติมเต็มการเรียนการสอนก็ที่โรงเรียนเสริมพิทยาคมของเราแห่งนี้ก็จะมีทุกห้องเรียนจะมีทีวีแล้วก็คณะครูอาจารย์จะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทุกคนในการที่จะใช้สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ชมมีวิดิทัศน์มีเรื่องของอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นวัสดุนะคะตัวนี้ก็จะนำมาใช้ให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งในเรื่องของห้องเรียน ICT ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนะคะให้สนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนแล้วก็ในการใช้เทคโนโลยีในการเติมเต็มตัวนี้นักเรียนเขาได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นนะคะซึ่งแต่เดิมเขาอ่านเฉพาะในหนังสืออ่านเฉพาะตัวหนังสือทำให้บางคนก็จินตนาการได้บางคนก็นึกภาพไม่ออกอะไรประมาณนี้ก็เลยใช้สื่อเทคโนโลยีตัวนี้แหละค่ะทำให้นักเรียนได้เห็นภาพถ้าอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาเราก็สามารถโหลดวิดิทัศน์หรือว่ารูปภาพที่นักเรียนสามารถเห็นได้เป็นรูปร่างเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะนักเรียนก็ได้ดูจากตรงนี้ได้เรียนรู้จากตรงนี้ทำให้นักเรียนนั้นเข้าใจในสถานที่แล้วก็เข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับตัวดิฉันเองแต่ก่อนนี้การเรียนการสอนมาในช่วงแรกๆเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้มีเข้ามาช่วยอะไรมากมายก็มีปีการเรียนการสอนแบบเรียนท่องจำบ้างในสักระยะหนึ่งเราเจอปัญหาก็คือเด็กนักเรียนนะคะสื่ออุปกรณ์การเรียนไม่พอแล้วก็ทำให้ทำยังไงนักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วก็ประกอบอาชีพในอนาคตได้ไปต่อสู้กับชีวิตกับสังคมภายนอกนอกจากโรงเรียนนี้ได้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนให้คิดว่าเราจะต้องทำให้นักเรียนเราสามารถใช้ชีวิตนอกจากในโรงเรียนในครอบครัวได้แล้วเขาต้องไปสู้กับหรือว่าทำประกอบอาชีพในอนาคตของเขาแล้วก็พัฒนาตัวเองมีความประสบความสำเร็จในชีวิตการงานของเขาได้แล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ตัวนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่จะหาเทคโนโลยีนะคะที่มันทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็พานักเรียนนั้นไปพัฒนาศึกษายังแหล่งเรียนรู้ให้เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกจากที่จะดูในวิดิทัศน์แล้วเราก็พาไปสถานที่จริงด้วยค่ะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือปี2555เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2แล้วก็นักเรียนก็จะมีปัญหามีอยู่คนนึงเขามีปัญหาทางครอบครัวผู้ปกครองไม่ได้อยู่ด้วยก็ประสบปัญหาเด็กนักเรียนก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายเขาก็เข้ามาคุยปรึกษากับเราจนกระทั่งเขามีปัญหาจนเขาอยากจะออกโรงเรียนไม่อยากจะเรียนต่อละซึ่งมันเหลือเวลาเรียนแค่อีกประมาณแค่2เดือนเขาก็จะจบการศึกษาแล้วก็ได้ไปติดตามนักเรียนคนนี้ติดตามเขาถึงบ้านแล้วก็ คุยให้คำปลอบใจให้ความช่วยเหลือทุกอย่างนะคะดึงเขากลับมา
ให้เรียนให้จบการศึกษาและทุกวันนี้เขาก็จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกับเพื่อนแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ไปเรียนต่ออยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือที่อุดรค่ะแล้วก็มีอาชีพทำแล้วค่ะตอนนี้ที่มาของรางวัลคุรุคุณธรรมที่ได้รับนะคะตอนแรกได้รับคัดเลือกจากท่านผู้อำนวยการนายนิพนธ์ป้องโกเซให้ไปเข้าร่วมอบรมของครูสภาที่จัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูนะคะก็เลยไปเข้าร่วมอบรมในเดือนพฤษภาคม2558กับกลุ่มซึ่งเราตั้งชื่อว่ากลุ่มเครือข่ายผู้ดีพุทธศักราช2558แล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานรุ่นในปีนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประเมินการประเมินผลงานการทำงานแล้วก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของครุสภาเขตพื้นที่หนองคายเขต2ในการที่จะเป็นตัวแทนที่จะเข้าร่วมส่งผลงานนะคะหลังจากนั้นก็ได้รับการติดต่อจากทางครุสภาให้ส่งผลงานในเรื่องของครุคุณธรรมก็เลยทำผลงานส่งเข้าไปตอนแรกก็คิดว่าส่งคงไม่ได้หรอกแต่เราก็ทำให้เต็มที่ของเราซึ่งตัวของเราเองก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าในเรื่องของการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนทางหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้เรานั้นมีผลงานหรือว่ามีสิ่งที่เราทำทุกวันอยู่แล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ต้องไปสร้างงานใหม่หรือว่าไม่ต้องไปหา อะไรมาเพิ่มเติมคือเราหยิบของเราที่เรามีอยู่แล้วมาใส่รวมกันทั้งการเป็นวิทยากรแล้วก็

0: เลือกให้ไปนำเสนอผลงานนำเสนอในรูปของPowerPoint นะคะที่ครุสภาในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็สุดท้ายก็ได้รับหนังสือบอกว่าเรียนเชิญให้ไปรับรางวัลครุคุณธรรมระดับเข็มทองในวันที่16มกราคม2559ที่ผ่านมาค่ะก็คือเริ่มต้นก็คือผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้เราได้ไปเข้าร่วมโครงการก็ได้อบรมและก็สิ่งที่เราชอบทำอยู่แล้วเราทำมาตลอดเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคณะเพื่อนครูรุ่นพี่โดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคือนางสุชาดาสิริกัญญาเพิ่นจะคอยแนะนำและก็นิเทศการจัดการเรียนรู้แล้วก็เราชอบทำบุญนะคะชอบเรียนศึกษาหลักธรรมของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งนี้แล้วก็ได้รับรางวัลตรงนี้มาค่ะ
1: ครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสักและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยใหมันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1

ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนและสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วหลังนี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ย
หลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า1ส่วน2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแท็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่า2ค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สําหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: ครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไว้ A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย A U C G ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA และก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็ 3 end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะ สิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยตอบแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิ้ลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายนึงนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 prime นะคะไป5 prime นะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ
1: C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าทรายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะ

การสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH Group นะคะและ Phosphate Group ค่ะต่อไปนะคะ Double Stranded นะคะแล้วก็ Anti Parallel หรือ Anti Parallel นะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง 5 prime end แล้วก็ T prime end นะคะระหว่าง Double Stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2 สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่ของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะ และหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟดไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟดเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2นะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริม ที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ d ไซน์ซีต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยลงไปยังจังหวัดภาคใต้นะครับจังหวัดสตูลไปพบกับโครงการพิกอีเซ็นเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรบรรยากาศจะเป็นอย่างพบกันในช่วง e-tunic report ครับ

กติเนี่ยก็ทุกๆปีเนี่ยทางเด็กอาชีวะก็จะได้ออกมาบริการช่วยเหลือชาวบ้านแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่อาชีวะออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยเราการเลือกหมู่บ้านเลือกชุมชนเนี่ยเราจะเน้นชุมชนหรือหมู่บ้านที่ทางเขามีความพร้อมนั่นก็คือว่าอบต.หรือว่าเทศบาลเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลืออะไรบางส่วนเราก็เลือกพื้นที่นั้นพอเราทําแบบนี้เนี่ยเราก็พบว่ามันทําให้พื้นที่บางที่เนี่ยตกหล่นไปโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลยากจนหรือกันดารเนี่ยเขาไม่มีความพร้อมที่จะมาสนับสนุนอาชีวะที่จะร่วมกันทํางานเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มีนโยบายว่าให้อาชีวะไปช่วยเหลือที่จะจัดศูนย์ซ่อมแซมซ่อมสร้างให้กับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล2จังหวัดนี้มาเจอกันนะครับจังหวัดที่ว่าปกติเราเลือกเนี่ยเราจะเลือกในพื้นที่ที่มีความพร้อมที่จะร่วมมือกับเรากับจังหวัดที่2ที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องการให้เราช่วยชาวบ้านก็เป็นจังหวัดที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติงบให้อาชีวะ382ล้านบาทที่จะไปช่วยเหลือชาวบ้าน 2,000 จุดทั่วประเทศใน 2,000 จุดเนี่ยอาชีวะก็เน้นว่าจะต้องช่วยชาวบ้านที่ยากจนยากลำบากเป็นหลักแล้วเราก็พบว่าที่สตูลเนี่ยพื้นที่ที่เราไม่เคยมาเลยเด็กอาชีวะไม่

0: เคยมาช่วยชาวบ้านเลยก็คือในพื้นที่เกาะอดังในพื้นที่ที่เป็นชนที่มีชาวพื้นเมืองอยู่ที่เราเรียกว่าชาวเลซึ่งก็เป็นที่ทราบว่าชาวเลเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายแต่เราก็มาพบว่าถ้าหากว่าเด็กอาชีวะมาเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับชาวบ้านเนี่ยคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นนั้นอาชีวะเราก็มาช่วยอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือมาช่วยซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพเช่นเครื่องเรือหรือว่ารถเข็นอะไรต่างๆกับส่วนที่สองก็คือมาดูแลที่อยู่อาศัยเพื่อที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันเด็กสาขาช่างไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมา เดินสายไฟหมดทุกบ้านเลยนะครับที่เราพบว่าสายไฟชำรุดอย่างรุนแรงที่พร้อมที่จะเกิดการเสียหายได้นี่ก็เปลี่ยนให้ทั้งหลังไปเลยพร้อมกันนั้นก็มีการเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวทีวีซึ่งในสภาพปัจจุบันนี้ก็พอเสียแล้วเนี่ยมันไม่มีช่างบนเกาะที่จะซ่อมแซมได้เลยถ้าจะไปซ่อมในเมืองก็ใช้เวลานั่งเรือประมาณ3ชั่วโมงไปก็ไม่รู้จะซ่อมได้หรือไม่ได้ค่าใช้จ่ายก็สูงมันเด็กอาชีวะมาช่วยชาวบ้านตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะก็เราถือว่าเด็กอาชีวะก็ได้มาเจอของจริงนอกพื้นที่แล้วก็ได้พัฒนาจิตบริการไปด้วยเลย
1: วันนี้เราจะมีอยู่2โครงการนะครับก็โครงการแรกคือโครงการ Fix It Center โครงการ Fix It Center เราก็จะออกมาช่วยเหลือชุมชนด้วยเรื่องของรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนและของชาวบ้านถ้าชาวบ้านมาแจ้งก็จะไปเปลี่ยนปลั๊กไปเปลี่ยนสวิตช์ไปเปลี่ยนหลอดไฟมาบริการชาวบ้านแล้วก็ชุมชนแล้วก็ในตัวของโรงเรียนด้วยอันที่2ก็คือเป็นโครงการของฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนพิเศษก็คือเยาวชนในถิ่นทุรกันดารซึ่งตรงนี้ก็จะออกมีสอนติดตั้งจานดาวเทียม2สอนให้เด็กนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้น2ด้วยเรื่องที่จะสอนด้วยเรื่องของการติดตั้งจานดาวเทียมคือ1วัตถุประสงค์ก็คือ1เพื่อลดรายจ่ายว่าลดรายจ่ายคือนักเรียนนักศึกษาอย่างน้อยทำบ้านตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องไปถวายช่างจากบนฝั่งมาซึ่งค่าใช้จ่ายมันจะแพงมากเพราะว่า1ค่าเรือ2ค่ากิน3ค่าที่พักเพราะฉะนั้นช่างลงมาแต่ละครั้งทำงาน5นาที10นาทีแต่เราต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับช่างประมาณ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของการ1ลดรายจ่าย2เพิ่มรายได้ถ้าเขาทำเป็นถ้าเขาทำได้จริงๆเขาสามารถเอาตัวนี้ไปประกอบอาชีพได้เพราะว่า1บ้านตัวเองแล้ว2บ้านรอบข้างถ้ามีปัญหาเขาก็สามารถไปปรับมุมจานได้ด้วยเรื่องของการค่าของวัสดุได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของการสอนระบบไฟฟ้าก็มีการเปลี่ยนปลั๊กเปลี่ยนสวิตช์หลอดเปลี่ยนหลอดไฟเขาสามารถต่อวงจรไฟฟ้าได้เขาสามารถเปลี่ยนปลั๊กได้เปลี่ยนสวิตช์ได้เขาสามารถไฟฟ้าไปในบ้านเขาก็สามารถที่จะทำได้ครับผม
2: สำหรับในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเราจะสอนเกี่ยวกับงานซ่อมแล้วก็การบำรุงรักษาซึ่งบนเกาะนี้นะจากที่สอบถามชาวบ้านนะจากที่สอบถามชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ซ่อมเลยนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะคือเสียซื้อใหม่ไม่มีช่างมาซ่อมนะฮะเสียซื้อใหม่เลยเราแนะนำเนี่ยเรามาซ่อมให้เราเอาทีมที่มาซ่อมให้เนี่ยนะฮะเขาพามาเต็มเลยนะเขาพามาเต็มแล้วก็พอใจมากเลยที่เรามาซ่อมให้เขานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเดินสายไฟฟ้าให้กับบ้านของผู้ยากไร้บนเกาะนี้นะเราไปเดินนะครับแล้วก็ให้ความรู้เท่านั้นนะคิดว่าต่อไปจะสอนเรื่องที่อยากจะสอนเด็กมากเลยคือเรื่องการประหยัดพลังงานนะการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยนะเพราะว่าบนเกาะนี้ค่าไฟแพงมากถ้าเราให้เด็กประหยัดได้นะอธิบายให้เด็กประหยัดได้มันก็จะดีนะครับแล้วก็ถ้าเด็กซ่อมเบื้องต้นได้นะฮะมันก็จะดีมากเลยนะครับบางทีฟิวขาดนิดหน่อยเขาก็มีไขควงวัดแล้วก็แก้เองได้นะครับตรงนี
3: ้วันนี้ที่หมอฟิสิกส์ก็ได้เปิดในส่วนบริการก็คือซ่อมรถยนต์หรือว่าเครื่องจักรกลถังของเรือเขาครับผมปัญหาที่เจอในวันนี้นี่อันดับแรกเลยที่เคสหนักสุดก็จะมีที่ทรายเข้าไปอยู่ในเครื่องก็ต้องล้างกันแกะกันแต่ว่าปัญหาอุปสรรคก็คือในการทํางานนั้นอุปกรณ์บางชิ้นบางอย่างครับเราไม่ได้พามาเพื่อที่ว่าจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดแต่ว่าเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับ
0: ตอนที่ทางทีมอาชีวะของจังหวัดสตูลเข้ามาสํารวจพื้นที่เนี่ยได้มาคุยกับทางประธานกรรมการศึกษาคุยกับทางครูอาจารย์ที่นี่ก็เพราะว่า

0: ชาวบ้านที่นี่เนี่ยโดยเฉพาะทั้งเด็กแล้วก็ชาวบ้านเยาวชนเนี่ยอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อจะได้อาชีพเสริมที่นี่ซึ่งก็คุยว่าเราจะทำสองส่วนส่วนแรกก็คือรอบนี้ที่เด็กอาชีวะมาเนี่ยก็จะมีการอบรมเพิ่มเติมความรู้บางส่วนที่จะเป็นประโยชน์เช่นในเรื่องของการดูแลเดินสายไฟในบ้านการซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆหรือการติดตั้งจานดาวเทียมตรงนี้คือทำได้เลยพร้อมกันนั้นก็คุยกันเป็นข้อตกลงว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยอาชีวะจะจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้ซึ่งตรงนี้นี่ก็จะมาอบรมเมื่อกี้ที่คุยกันก็คือทางนี้ต้องการให้อบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับเรื่องอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวเช่นเรื่องของการเสิร์ฟอาหารการทำอาหารการดูแลนักท่องเที่ยวทั้งหลายซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะมาอบรมให้แล้วก็จะอบรมโดยที่จะมีวุฒิบัตรให้ด้วยซึ่งวุฒิบัตรนี้เนี่ยถ้าจะเรียนต่อชีวะก็ไปใช้ได้เลย
1: ในกลุ่มของการติดตั้งจานดาวเทียมก็จะเป็นเด็กมามัธยมต้นทั้งหมดคือเด็กม.1 ม.2 ม.3 แล้วก็ด้วยเรื่องของระบบไฟฟ้าก็จะเป็นเด็กป.5 แล้วก็ป.6 แล้วก็อีกชุดนึงซึ่งเด็กเขาสนใจก็คือการทำการ์ตูนแอนิเมชันเรามีเครื่องคอมอยู่ก็ให้เด็กป.4 ไปเหมือนเราจะแยกว่าชุดนี้น่าจะได้ความรู้ตรงนี้เขาน่าจะเพียงพอสำหรับเขาถ้าตรงนู้นก็เด็กป.5 ป.6 เขาน่าจะทำได้แล้วก็ด้วยเรื่องของการทำแอนิเมชันก็ให้เด็กๆหน่อยวิธีการสอนทำให้เด็กสนใจก็คือเป็นลักษณะของการให้เขาทำด้วยตัวของเขาเองทุกกระบวนการทุกขั้นตอนไม่ว่าขั้นตอนแรกตั้งแต่การสอนการเข้าสายการเข้าหัวสายตั้งแต่การอ่านเข็มทิศเขาต้องอ่านเข็มทิศได้นะครับคือเขาต้องเรียนรู้เองทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นก็มีการประกอบจานฝึกให้เขาประกอบจานถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกเพื่อเพิ่มทักษะให้กับเขาเองแล้ววิธีการในการสอนที่อยากให้เขาสนุกคือมีการแข่งขันกันระหว่างชั้นมัธยมต้นม.1 ม.2 ม.3 ก็มีการแข่งขันกันด้วยเรื่องของเวลาด้วยเรื่องของความคมชัดของสัญญาณด้วยเรื่องของทุกอย่างที่เขาสามารถมีการแข่งขันแล้วก็จะสนุกถ้าใครแพ้ก็มีการทำโทษมีการเต้นมีการรำอย่างน้อยเขาได้เรียนแล้วเขาสนุก
2: ออกมาฝึกนี้ที่ได้ก็คือประสบการณ์แปลกใหม่ครับในบางสิ่งบางอย่างที่โรงเรียนเราไม่ได้เจอเรามาเจอในสถานที่จริงในการทำงานจริงๆมีอุปสรรคมีก็ต้องแก้ปัญหาพอมีอุปสรรคต้องแก้ปัญหาอาจจะบางสิ่งบางอย่างอาจจะทำไปบางทีเขายกมาเราก็ในอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างเราไม่พร้อมเราก็บอกว่าทำไม่ได้ก็แก้ปัญหาตรงนั้นในสิ่งที่ส่วนที่เราทำได้ก็คือแต่รู้สึกว่าได้พิธภาพครับจากชาวเกาะ
0: อาชีวะเราคงจะต้องไปตามพื้นที่ที่ห่างไกลกันดารแต่ว่าก็จะเป็นการประสานระหว่างอาชีวะในจังหวัดกับพื้นที่ซึ่งบางที่เขาก็ลงบนเกาะบางที่ก็ไปบนเขาบางที่เขาเลือกหมู่บ้านยากจนที่สุดก็ 2,000 จุดในรอบนี้ก็กระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศ
3: สำหรับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูอรพินคงคาสวรรค์นะครับคุณครูจากจังหวัดสุโขทัยครับครูท่านนี้มีความสามารถในการสอนหัตถกรรมนะครับกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรเทคนิคการสอนอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางอรพินคงคาสวรรค์เป็นครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสอนวิชาคหกรรมงานประดิษฐ์ระดับชั้นม.4 5 6ค่ะ

็มีพรสวรรค์ด้านนี้ก็เลยไปเรียนด้านนี้แล้วก็กลับสอนค่ะก็ได้การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติของปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแกะสลักผักผลไม้ถ้าเด็กที่ไม่มีพื้นเนี่ยจะยากค่ะเราก็ต้องเอามาฝึกเอามาซ้อมแล้วก็ซ้อมบ่อยๆค่ะก็คือเด็กต้องเป็นพื้นฐานก่อนพอเป็นพื้นฐานแล้วเราถึงจะเริ่มเข้าสู่ลายเริ่มลายที่ง่ายแล้วจนไปถึงลายที่ยากแล้วก็พัฒนาไปเรื่อย

0: ผสมผสานลาย
1: ค่ะ
0: ซ้อมเกือบทุกวันค่ะแล้วก็เป็นเดือนค่ะมีหัวข้อเลยค่ะมีเกณฑ์มาเลยว่าเป็นแกะสลักผักผลไม้ใช่ไหมคะก็จะบอกเลยว่ามีเกณฑ์ว่าแกะสวยงามปราณีตอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้บ่งบอกว่าต้องแกะนี่กี่ดอกอันนี้ลายอะไรงี้ไม่บ่งบอกค่ะขึ้นอยู่กับ3ชั่วโมงเนี้ยเราสามารถทำได้เยอะแค่ไหนแล้วก็สวยมากแค่ไหนละเอียดแค่ไหนเราก็จะต้องเริ่มคิดก่อนว่าลายที่เราจะแกะเนี่ยให้มันแปลกใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำใครแล้วก็เป็นลายยากค่อนข้างยากแล้วก็ละเอียดเพราะว่าถ้าเป็นลายง่ายๆเนี่ยถึงจะแกะเยอะยังไงมันก็ไม่ชนะค่ะต้องเป็นลายที่คิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ผสมประสานแล้วก็ต้องมีความละเอียดประณีตในกลีบแต่ละกลีบเนี้ยค่ะเราก็จะพักให้ผ่อนคลายให้ออกไปพักผ่อนอิริยาบถข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไปวิ่งเล่นหรือไม่ก็ไปซื้อของรับประทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพักผ่อนพอเขาเต็มที่แล้วเขาก็จะกลับมามีสมาธิใหม่เพราะถ้านั่งนานๆเนี่ยคือเด็กบางคนเขาความอดทนไม่มากเขาก็จะต้องมีการผ่อนคลายบางทีก็เหนื่อยบ้างนอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เขาตามสบายเพราะเราซ้อมนี่เราก็อยากจะไม่เครียดคือให้เขาได้ผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวเขามีสมาธิเขาจะกลับมาทำเองเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบวิชาพวกนี้เพราะเขาบางคนทัศนคติเหมือนเขามองว่าวิชานี้เป็นวิชาที่แบบไม่เห็นได้เอาไปใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กเขายังมองไม่เห็นว่าอนาคตเขาจะไปทำอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคนใจรักนี่เขาเห็นแล้วว่าเราสอนอยู่เนี่ยเขาเนี่ยจะมองแล้วว่าเราสอนอะไรแล้วเขาอยากทำแล้วเขาบอกเลยว่าเขาจะไปเป็นครูห้ากรรมจะไปเรียนด้านนี้จะไปเรียนเอกนี้แล้วจะกลับมาเป็นครูสอนอันนี้เนี่ยค่ะที่จบไปก็บางคนเขาก็กลับมาพูดนะว่าเขาเอาวิชาที่เราสอนไปเนี่ยไปทำมาหากินได้มาไปรับจ้างไปทำขายเองอะไรเงี้ยในระหว่างเรียนเนี่ยเขาก็จะมีรายได้เราเป็นคนใจรักชอบขวนขวายเนาะแล้วเราเห็นอะไรแปลกใหม่เนี่ยเราก็พยายามที่จะเอามาสอนเด็กเพื่อดูว่าอันนี้มันสามารถต่อยอดให้เด็กไปมีอาชีพหรือเอาไปทำมาหากินได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะเอาอันนั้นมาสอนตอนนี้ที่ไปแข่งเนี่ยนะเขาก็พัฒนาฝีมือเยอะเลยค่ะเพราะทุกคนต่างแข่งต่างที่แบบจะพัฒนาให้ดีที่สุดเพื่อจะมาแข่งขันกันเนี่ยค่ะรู้สึกล้ำหน้าไปเยอะเลยค่ะก็พยายามจะต้องซ้อมบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนลายไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องคิดลายขึ้นมาผสมผสานอีกเพื่อให้มันแปลกใหม่ไปอีกค่ะรูปทรงแล้วก็สีสันแล้วก็ความละเอียดแล้วก็ลายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มันต้องรวมกันหมดอยู่ในองค์ประกอบเนี่ยค่ะมันถึงจะชนะแล้วการจัดเนี่ยมันจะต้องจัดให้สวยด้วยมันก็จะเป็นพวกแตงโมแคนทาลูปอะไรพวกแต่จริงๆถ้าเด็กที่เป็นเนี่ยนะจะไม่มีอะไรยากเลยเพราะว่ามันแกะได้หมดก็ต้องเริ่มจากลายง่ายๆแล้วก็เริ่มจากผักง่ายๆก็แกะดอกง่ายๆก่อนเงี้ยค่ะอย่างเช่นเราก็จะแกะพวกต้นหอมเงี้ยก็จะทำให้มันเป็นเหมือนดอกฝอยๆเห็นไหมคะอันเนี้ยแล้วก็พวกพริกอะไรเงี้ยเราจะเริ่มจากง่ายๆแล้วพอเด็กเริ่มมีฝีมือเราก็จะเริ่มจากมะเขือแตงกวาแล้วก็ถึง

0: าฟักทองอะไรเงี้ยจับง่าย
1: ๆครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที

30 เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52 เมตรแล้วถอยหลังกลับพิธีตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53 เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30 เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53 เมตรพอมารวมกันก็คือ83 เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83 เมตรหารด้วย50 วินาทีซึ่ง50 วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการแบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับ

ตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทม์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดกอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมคองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v ศูนย์บวก g t นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 g t กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 g t กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่สามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางจะเกิดการสะท้อนกลับ ทำให้หน้าคลื่นกลับเฟดไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือคลื่นที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ d ไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะคะประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะDNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่ส่งจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิวริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิวริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็น เกียวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1 นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอเทอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอเทอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 palm นะคะไป5 palm นะคะ ต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
2: ลาย

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วย

0: เหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: พี่ค่ะ
2: จ้าน้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
3: ยังไม่ได้ทำ
2: ทำไมหนูไม่ทำ

0: ลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะฮะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำนะลูก
1: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
1: ตัวอย่างละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
3: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
4: ตลกเน
3: า
4: ะตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
3: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
4: ตลกมาก
5: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
4: ออ๋อ
3: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
5: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
3: เออจริงด้วยอ่ะ
5: อ๋อจริงด้วย
2: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
6: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วั ันที่20

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้ว

มีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสัตว์และหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสัตว์นั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยใหมันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้นะครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วหลังนี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแทร็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่ส

คัญสำหรับโปรแกรมแทร็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีหนึ่งเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า 1/2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งนะจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแทร็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่น

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องราย

0: การที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A

ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกำจัดมาแล้วจากกไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกำจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ SX เท่ากับ UXT ครับซึ่ง SX นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ UX ก็คือความเร็วในแนวระดับ T คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของ
แนวดิ่งของ

โปรเจกต์ไทยได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่เอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีค่ะ

0: ข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
1: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
0: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
1: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
2: ฉันไปด้วย
3: ไปด้วย
4: ไปด้วย
5: โอ้ยว
3: ัน
5: น
3: ี้
5: คนเยอะ
6: แ
5: ยะ
6: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
7: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
8: นี่ฉันจะได้เจอโพสิทีฟไมทีมทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
8: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
1: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
7: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
8: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีจ้า
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เม
16: ค่ะ
17: พิมพ์นะคะต้องอัดค่ะ
18: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
18: พายุหมุนเขตร้อน
7: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
18: งวงช้างงวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
9: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
8: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
18: ภูเขาไฟระเบิด
8: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
18: หิมะถล่ม
8: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
12: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
8: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
12: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
11: มีค่ะ
12: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนอะ
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
6: ฮะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
6: ค่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: is the effect of placing a core of iron or steel or any other material that we call ferromagnetic into that coil. I'm going to show you how that affects the magnetic field. And to do that, I'm going to be picking up small metal objects of any kind. Today, we're going to be using staples. So Dr. Didi, if you could please translate.
1: ครับตอนนี้ก็แม็กซ์ก็จะมาทำการทดเนื่องจากว่าพอเมื่อตะกี้ทางโอเรกอนได้ทำการพอกราฟให้เราดูเห็นความสัมพันธ์ของค่าโวลเทจกับสนามแม่เหล็กแล้วก็จำนวนรอบของขดลวดกับสนามแม่เหล็กไปแล้วนะครับตอนนี้แม็กซ์ก็จะทำการทดลองในเรื่องของว่าถ้าเขาเอาแท่งเหล็กนะครับใส่เข้าไปในขดลวด นะก็จะมาดูว่ามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้เพื่อที่จะทดลองว่าจะมีแรงสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็จะใช้ตัวแม็กนะครับตัวแม็กที่เย็บกระดาษเนี่ยนะครับมากองอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเพิ่มกระแสไฟเข้าไปแล้วก็ลองใช้แท่งเหล็กใส่เข้าไปนะครับเพื่อจะดูว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ระหว่างที่
0: Thank you, Dr. Didi. I'm now going to run current through my coil by hooking it up to these two batteries. And we're going to try and pick some of these up.

0: So as you can see, we are influencing the staples, and while we can't quite grab one, we're obviously picking some up. There we go. That should be some. And if we disconnect the current, you can see that we did grab at least a couple. You can please translate, Dr. Didi.
1: ครับนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองให้เราเห็นแล้วนะครับว่าพอเขาเพิ่มใส่กระแสไฟเข้าไปในขดลวดเปล่านะครับก็แล้วก็นำไปดูดกับตัวแม็กซ์นะครับพอดีเขาจะสับสนไม่น้องว่าผมเรียกแม็กซ์เขาเนี่ยนะครับก็สแตปเปิลนะฮะก็คือตัวเหล็กเล็กๆที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นว่าขดลวดสามารถที่จะดูดเมื่อใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปสามารถที่จะดูดตัวสเตปเปิลขึ้นมาได้นิดหน่อยนะฮะอย่างที่เห็นเขากองให้เราดูที่ส่วนที่ข้างหน้านะครับเห็นได้นิดหน่อยนะครับ Thank you Max go ahead please
0: Now we're going to actually put a core into this coil and see how many we can pick up that way So I'm going to reconnect the current to the coil over the staplesAnd we can see that with a core, we've actually picked up pretty much all of them. And if I disconnect the current, we'll see that they fall down. So can you please translate, Dr. D?
1: Yes, thank you, Max. ครับก็เขาก็ได้ทดลองเราเห็นแล้วนะครับพอทำการทดลองแบบเดียวกันเนี้ยนะครับใส่กระแสไฟเข้าไปในขดลวดแล้วก็เอา core นะฮะหรือแกนเหล็กเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในขดลวดแล้วก็ดูดตัวสตาร์โปเนี่ยนะครับตัวแม็กเหล็กเนี่ยก็ปรากฏว่าสามารถดึงขึ้นมาได้หมดเลยนะครับก็แสดงเห็นว่ามีสนามแม่เหล็กที่แรงขึ้นมากนะครับสามารถยกขึ้นมาได้ทั้งกลุ่มเลยนะครับ Max thank you go ahead please
0: Okay and I just wanted to quickly talk about this coil that made and it's a good thing to have becauseWhile the simulation is great, if you don't have access to that or the right computers to use that, this is something that can be pretty easily made using pretty modest supplies of just wire and pipe. So what if we zoom in on this, where's my, there we go. You can see that how I built this is just, I took a length of PVC pipe, just plastic pipe, and I wrapped copper wire around it. I guess for this pipe about 600 or 700 times. And you can get a lot of loops so that you can get a strong magnetic field inside the tube without running a really large current through it. And if we have our small magnet, we can demonstrate that, or actually maybe just the black, where's the black one? Okay, there we go. You want to do it later? Okay, so we can see, so what I've done is attached a small LED to the leads of this coil, and it came apart. And then if we can see that if we move a magnet quickly through the coil, we should be able to light up this LED. And if you could translate Dr. Didi, and then I'll do the operation.
1: Thank you, Max. ครับ ก็ Max ก็เลยแนะนำว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ทำเป็นขดลวดทองแดงอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับคือขดลวดที่เห็นนี่ต้องขอเรียนก่อนนะครับว่าขดลวดนี้จะมีฉนวนหุ้มอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นขดลวดเปล่าๆนะครับจะมีฉนวนหุ้มอยู่นะเพราะฉะนั้นก็น่าที่จะได้คุณครูน่าจะที่จะได้เตรียมในส่วนตรงนี้เอาไว้เผื่อว่าในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวโปรแกรมซิมูเลชันต่างๆเนี่ยก็น่าที่จะทำเอาไว้เหมือนกันอย่างของตัวเขาจะใช้ท่อ PVCนะครับแล้วก็พันขดลวดพันเป็นร้อยๆรอบนะครับเพื่อที่ว่าไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเยอะแต่ก็สามารถที่จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่สูงที่มีความเข้มสูงนะฮะก็เขาก็จะทำการทดลองนะฮะโดยต่อหลอด LED เล็กๆนะครับเข้ากับสายไฟนะครับแล้วก็จะมีการขยับแกนแม่เหล็กผ่านเข้าไปในขดลวดนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ All right, thank you, Max. Go ahead, please.
0: It's hard to see, but this LED is blinking, I promise. And with that, I'm actually going to turn it over to Dean. who's going to wrap up this part of our lesson.
1: ครับที่แม็กซัมก็คือเขาเอาแม่เหล็กนะฮะวิ่งผ่านลงไปในขดลวดนะครับวิ่งผ่านลงไปนะก็เพื่อที่จะให้เราเห็นว่ามันมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือไม่นะครับอาจจะดูยากสักนิดนึงนะครับแล้วเขาก็เลยส่งต่อกลับมาให้อาจารย์ดีนนะครับ Thank you Dr. Dean Go ahead please
2: Greetings again So I put on the screen if you can see itthe actual relationship between the field and that's showing the wrong thing. Hold on a second. Is it showing you guys's? Why is that? Okay. Anyway, the relationship will come up shortly between the strength of the magnetic field B and these parameters that we've explored.And as Alex and Alexis showed us, the strength is proportional to the number of turns, N, and the current through the electric coil, I. Why is this not? Okay, here we are. Thank you. thank you. And also, another thing that's actually turns out is the most important thing.Is the presence of an iron core. We saw that that had a huge impact on the strength of the magnet. And that is represented by this term mu that you can see right here. If you go down two slides on yours, I guess that'll show it. There we are, circled in red. So please translate.
1: ครับ อาจารย์ดีนก็ได้แสดงให้เราเห็นถึงสไลด์ที่อาจารย์เห็นเมื่อตะกี้นะครับสไลด์นี้ก็แสดงถึงความสัมพันธ์นะฮะที่เราทำการทดลองไปนะครับความสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็ก B นะครับกับตัวแปรต่างๆนะครับได้ออกมาเป็นสมการอย่างที่อาจารย์เห็นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าค่า N นะฮะเป็นจำนวนรอบของขดลวดนะครับค่า I ก็จะเป็นค่ากระแสไฟฟ้านะครับที่เดินทางผ่านสายไฟนะครับ L ก็เป็นระยะทางของขดลวดนะครับแล้วมีค่าหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเป็นค่าที่ได้จากการทดลองจากการที่เขาเอาแท่งเหล็กนะครับใส่เข้าไปในขดลวดในระหว่างที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าทำให้มีค่าสนามแม่เหล็กที่แรงขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแทนด้วยค่าตัวมิวนะฮะ

0: ซึ่งก็จะหมายถึงความสามารถในการเป็นแม่เหล็กนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: And as you just saw in Max's demonstration it turns out that we've seen that putting electricity through a coil of wire makes a magnet an electromagnet and Max has just shown us thatMoving a magnet through a coil of wire makes electricity. And that's what we're going to explore next, and I'll hand it off to Max and Blake. Please translate.
0: ครับ อาจารย์ดีนก็ได้เกริ่นนำว่าจากการทดลองที่ Max ทำให้เราดูนะครับที่บอกว่ามีการเอาแม่เหล็กเนี่ยเคลื่อนตัวผ่านลงไปในขดลวดนะครับจะสามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้นะครับซึ่งในช่วงต่อไปนี้เราก็จะทำการศึกษาทดลองในเรื่องนี้นะครับ Thank you Jean go ahead please
2: Thank you Dr. D so
0: yes.
2: right here have another coil of wireThat's very similar to the one that Max just showed you here, except it's a bit bigger. Due to the size, it's easier for us to demonstrate some of the questions that we're going to be asking. So the first thing that we're going to talk about, Max already showed this a little bit by putting a magnet through the coil and lighting up the LED. But we're going to ask you, I have a magnet right here, and what can I do?With this magnet, in relation to moving it around the coil to induce electric current. And so, when electric current is induced through this coil, it'll light this green light bulb right here on top of the solenoid, which is the coil of wire. So, what I want to ask the audience today is for you to individually at first, I'll give you about a minute or so to kind of think to yourselves.What I can do with this magnet in relationship to this coil, where I should put it to generate electrical current and light this light bulb. So with that, I'll go ahead and I'll let Dr. Didi translate, give you about a minute. And then after a minute has passed, I want you guys to talk with each other and share your ideas, and then share some of your ideas with us, and we'll try some of the things that you suggest and see if they light the light bulb. So feel free to go ahead and translate, Dr. Didi.
0: โอเค thank you Blake ครับทาง Oregon ก็ได้เตรียมขดลวดนะครับอย่างขนาดที่ใหญ่กว่าที่ Max ทำให้เราดูนะครับพร้อมทั้งถือแท่งแม่เหล็กเอาไว้นะครับแล้วก็มีคำถามให้กับอาจารย์แล้วก็คุณครูนะทุกท่านว่าการที่เขาจะทำการทดลองให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับแท่งแม่เหล็กกับขดลวดเนี่ยให้เวลาอาจารย์คิดประมาณ1นาทีว่าให้ศึกษาหรือกันนะครับแล้วก็หาความเห็นว่าควรจะทำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้เกิดกระแสไฟฟ้านะครับจะต้องใช้แท่งแม่เหล็กกับขดลวดเนี่ยให้มันยังไงนะครับอันนี้เป็นคำถามเปิดที่ให้อาจารย์ลองปรึกษาหารือกันดูแล้วก็ลองเสนอความเห็นนะครับประมาณ1นาทีครับอาจารย์ครับ Thank you Blake teachers are working on it now
2: Thank you Dr. D
0: All right ครับเราสอดเข้าไปในขดลวดใช่ไหมครับแล้วก็อาจารย์ทำไงฮะ
3: ก็อาจารย์ถามว่า
0: ครั้งเดียวหรือว่าขยับไปมา
3: ขยับไปมาครับขยับไปมา
0: ครับ
3: ครั้งเดียวนี่ก็เกิดได้ค่ะอาจารย์เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เขาเอาแท่งแม่เหล็ก
4: ทิ้งลงไป
3: ผ่านขดลวดก็เกิดไฟฟ้าได้แต่ถ้าจะเกิดต่อเนื่องก็คือเราขยับไปมาก็สามารถทำให้เกิดได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับอาจารย์ทางกรุงเทพมีอะไรไหมครับเห็นด้วยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ

0: ช้ไม้ด้วยอาจารย
1: ์ในการทดลองครั้งที่แล้วครับอยากให้เขาลองไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านไปอย่างเดียวเขาลองเขย่ามันได้ไหม
0: อ๋อพอดีมันเป็นขดเล็กนะครับมันคงไม่สะดวกพอดีเขาไม่มีแท่งแม่เหล็กที่มันยาวๆครับก็เลยต้องใช้แม่เหล็กที่มันเป็นก้อนวิ่งผ่านไป
1: ก็คืออยากสมมติอันนี้ใช่ไหมครับเขาถามมาก็คือมันน่าจะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ถ้าเกิดเร็วขึ้นนะครับ
0: น่าจะขยับกลับไปมาใช่ไหมครับ
1: ด้วยก็จะดีขึ้นคร
0: ับ ครับอ๋อครับ Blake can you hear me Blake
2: can you hear me Dr. D
0: yes okay we got some answer from teachers from Huahin and Bangkok as well mentioned that
2: thank you
0: moving the magnet through the wire even only once you can generate electricity but if you want it to be continue electricity to flash then you need to move back and forth that's the answer
2: okay well we can try that so first I'll go ahead and put it in just once and see what happens right okay, so here's the light bulb. If current goes through, it's going to shine green. Right. So here's the magnet right here. And I put in once. Take it back out. And it flashed once. So putting in, it definitely generated some current, as we saw with what Max did earlier. So I'm going to go ahead and let you translate, Dr. D, then I'll try putting in more than once.
0: Cup. Blake ก็แสดงให้เราเห็นแล้วนะครับว่าจากการที่เคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านเข้าไปในคอยในขดลวดนะครับขดลวดทองแดงก็แม้แต่ครั้งเดียวนะก็จะเห็นแสงไฟแวบขึ้นมานะครับก็แสดงเห็นว่าการเคลื่อนแม่เหล็กผ่านเข้าไปในขดลวดทองแดงนั้นก็ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นนะครับ Thank you Blake go ahead please
2: Okay so now I'll go ahead and see what happens when I put it in and out soso as you can see when I put it in and out flash multiple times and if you can see the light it's going from green to red so that's something that you might want to keep in mind okay now if you want to translate and maybe does anyone have another idea that they would like me to try thank you Dr.
0: okay D. yeah ครับก็เบรกก็ได้ทดลองให้เราดูนะครับจากการที่ได้เคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านเข้าไปในขดลวดทองแดงนะพอขยับเข้าไปก็จะมีไฟสีแดงแวบขึ้นนะครับพอดึงออกก็จะมีไฟสีเขียวแวบขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเกิดกระแสไฟฟ้าทั้งเข้าและออกแต่ทีนี้เนี่ยเรก็เลยถามต่อว่าอาจารย์อยากจะให้เขาทดลองอะไรอื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมจะมีวิธีการทดลองอื่นๆอีกไหมที่จะแนะนำนะครับก็อยากจะถามอาจารย์ทางกรุงเทพแล้วก็หัวหินด้วยนะครับอาจารย์คิดว่าน่าจะเสนอทำการทดลองอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์มีคำถามเชิญเลยนะครับเชิญครับอาจารย
1: ์ถ้าเกิดเอาแท่งแม่เหล็กไว้เฉยๆแล้วเอากดเลือกวิ่งผ่าน
0: โอ้ครับBlake, there is a question asking whether if you fix the magnet in state and then move the coil in and out, would that be the same thing or not?
2: Well, that's a good question. I'll actually try and see if I can do this. Let's see. So actually, I might ask Max to help me with this. So I will.
3: Is that getting in the way?
2: Right.So I'm going to put the magnet and just hold it still, and then Max is going to go ahead and move the coil.
0: Oh, that's really good.

0: Okay, let's do All the Way.
1: You guys see the any blinking?
2: It's too far away. We cannot see it.
0: Okay, let's try. Let's see. Try lifting up a bit more. I'll see if I can do it. All right. Keep this still, and then. All right. Did you see that? We'll try again. Yeah. It looks like the screen wasn't ready.
2: Yes, you can see it. Yes.
0: Good. Yeah, so the light is flashing when we move the coil and keep the magnet still.
2: Yes. Basically, it gives the same.
0: Exactly. That was a good question, though. That's definitely a good insight to have. That doesn't matter which is moving, the coil or the magnet. It's just one moving relative to the other.
2: Yes. ครับก็แสดงเห็นแล้วนะฮะว่าได้ผลเหมือนกันไม่ว่าเราจะเคลื่อนตัวใดตัวหนึ่งก็ตามนะครับจะเป็นเคลื่อนตัวแม่เหล็กแล้วฟิกซ์กดลวดเอาไว้หรือจะเคลื่อนกดลวดแล้วก็ฟิกซ์แม่เหล็กเอาไว้นะครับก็ให้ผลเช่นเดียวกันนะครับ Thank you Blake go ahead please
0: Okay, so one thing that I want to
2: Sorry, go ahead. Sorry.
0: Well, if people have more suggestions, I can take one more before we jump to the next thing, if anyone wants one more thing for me to try.
2: มีความเห็นอย่างอื่นไหมครับอาจารย์เสนอได้ครับตั้งหัวหินมีความเห็นอย่างอื่นไหมครับอาจารย
3: ์มีครับมีคือผมมองว่าอีกเมื่อกี้นี้เห็นกรณีที่เราให้ขดแม่เหล็กเนี่ยตัดผ่านขดลวดด้านในทีนี้ว่าต้องการจะให้เห็นขดลวดเนี่ยตัดผ่านด้านนอกของแม่เหล็กบ้างหมายความว่าแม่เหล็กเนี่ยดูด้านนอกของบริเวณตรงด้านที่ไม่ตรงกลางครับออกไปฮะว่าแกนเหล็กเนี่ยถ้าเราเอาแม่เหล็กเนี่ยวิ่งผ่านด้านนอกเนี่ยจะเกิดผลหรือเปล่า
2: วิ่งผ่านในแนวแบบตะกี้หรือว่าวิ่งผ่านในแนวอื่นๆครับ
3: แนวด้านนอกครับคือแทนที่จะเอาเข้าข้างในข้างนอกนะวิ่งด้านข้างครับ
2: อ๋อครับได้ครับ Blake there is another situation thatWould it be possible if you move the magnet outside the loop, next to the magnet? Of course, yes.
0: Okay, I'll go ahead and do that. That's a good suggestion, definitely a good thing to see. So this will be the last one I demonstrate, and then I'll go ahead and switch to Alexa. But first, if we can get the camera back on the coil. All right. So here's the magnet. I'm going to move it right outside of the loop. First, I'll do it in front. So let's see if I can do it without getting my hand in the way.As you see, the light is not lighting. No. And I'll do the same thing. It's hard to do this without getting in the way of the light, but I'm going to do it in front of it. And it's hard to see, but it is not lighting when I do this. Yeah. And then I can move it outside of it in different places. Mm. And again, it's not lighting up. So with that, I'll go ahead and let you translate. And then I'm going to switch to Alexa, who's going to talk about some laws and rules that have to do with what's going on with this coil.Thank you, Dr. D.
2: Thank you. ครับเขาก็ได้ทดลองให้เราดูแล้วนะครับว่าพอเขาได้มีการขยับแท่งแม่เหล็กนะครับไปไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านบนด้านล่างอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นทางด้านนอกของขดลวดนะครับก็ไม่ปรากฏว่ามีแสงไฟแวบขึ้นมาให้เห็นนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับจากการทดลองนะครับแล้วเดี๋ยวอเล็กซ่าก็จะมาชี้ให้เราดูถึงความสัมพันธ์ต่างๆนะครับ Thank you Blake Thank you Alexa Go ahead please
4: So it looks like our first rule for generating current is to put
2: Alexa,
4: the magnet inside
2: Alexa can you repeat we ask you
4: Yeah sorry it looks like our first rule for generating current is to actually place the magnet inside of the coilAnd then the next important step is to move the magnet or the coil back and forth. All right, so now we know the basic way to generate current using a magnet and a coil. What we're going to move on to next is how to maximize that current. There's a couple other things we can change in the system to make the current even stronger. So I'm going to hand it back to Blake.
2: ครับในเบื้องต้นอเล็กซ่าก็ได้สรุปให้เราดูนิดนึงนะครับว่ากฎของการทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเนี่ยสามารถข้อที่1ก็คือใ

0: สุดนะครับ how to maximize current นะครับผม thank you Alexa go ahead please
1: alright I'm gonna go ahead and take over from Alexa I don't know if you can see me okay so now I disconnected the LED from the coil and instead I'm having the wires connect to a LoggerPro system which is a device that's behind here it's a current meter that's going to measure the current that's being generated in this coil and that's going to be displayed on the screen that you guys should be able to see shortly do you see axes on your screen right now
0: yes
1: all right, thank you all right, so what I'm going to do is I'm going to use this smaller magnet than the one I was using before that better fits inside the coils And so what I wanted to ask you, what I want to test, is now that we know that a magnet going through will generate current when it's moving back and forth through the coil, are there any particular orientations or ways that you can move the magnet that can maximize the amount of current that's generated? So I'm going to go ahead and turn back to you and have you think to yourselves a little bit, then talk to your neighbors about what orientation of the magnet you think I should orient it with relationship to the coil when I put it inside the coil. Thank you, Dr. Didi.
0: Thank you, Blake. ครับจากนั้นก็ Blake ก็จะทำการทดลองนะโดยใช้กดลวดนะที่เราเห็นจากการทดลองคราวที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กนี่ก็เป็น stack ของแม่เหล็กนะแม่เหล็กแรงสูงนะครับแล้วก็จะทำการ plot graphลงไปบนคอมพิวเตอร์นะครับอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือแกนตั้งจะเป็นกระแสไฟฟ้าส่วนแกนนอนก็จะเป็นเวลานะครับเพื่อที่ทำให้เราได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนแม่เหล็กผ่านเข้าไปในกดลวดแต่ทีนี้เนี่ยคำถามที่มาสู่คุณครูทุกท่านที่กรุงเทพและหัวหินก็คือแม่เหล็กที่จะใส่เข้าไปเนี่ยคุณครูคิดว่าจะต้องใส่เข้าไปในมีการวางตัวอย่างไรนะครับใส่เข้าไปแบบไหนนะครับคือแท่งแม่เหล็กที่เล็กแสดงให้เราดูเมื่อกี้นะครับก็อาจารย์ก็จะเห็นว่ามันเป็นแท่งแม่เหล็กคล้ายๆกับที่เรามีเนี่ยนะครับแต่นี้สำหรับการทดลองครั้งต่อๆไปนะครับแท่งแม่เหล็กที่เรามีแบบนี้นะครับจะมาต่อๆกันนะฮะก็เหมือนกับเป็นแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งนะนี้เราจะใส่เข้าไปแบบไหนเราจะใส่แบบก็ไปสมมติเป็นแท่งแบบนี้นะครับอันนี้มันอาจจะสั้นนิดนึงที่เขาถือไว้นะครับว่าจะใส่เข้าไปแบบยังไงดีจะใส่แบบมีถ้ามันเล็กๆอย่างนั้นนะครับมันจะใส่ขวางหรือจะใส่นอนหรือจะใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ลองให้ความเห็นด้วยครับต้องมีการวางตัวที่ชัดเจนหรือเปล่านะครับจะต้องยังไงอะไรนะนะครับอย่างที่เบลคเขาแสดงให้เราดูนะครับเบลค I just ask teachers to think about it and give some answers
1: yeah. thank you right. we'll give them a couple minutes
0: ตอบเลยครับอาจารย์ได้เลยฮะยังไงครับ
1: I think that I'll clarify. There's really a couple of different options orientation-wise. Do we want it to be vertical? Do we want it to be on its side? Do we want it to be some combination of that? Do we want it to be rotated? Anything like that? Or do we want it to be some combination of all sorts of rotations when we put it through the coil? I guess it's just in terms of what they want me to try when I'm placing this magnet through the coil. Thank you.
0: Thank you ครับก็ลองถามเราอย่างที่ว่านั่นนะครับว่าอาจารย์จะทำยังไงดี orientation ก็คือการวางตัวของแม่เหล็กเทียบกับตัวขดลวดนะครับอาจารย์จะให้เข้าไปแบบไหนเข้าแบบเอียงๆเข้าแบบตรงๆหรือเข้าแบบพลิกซ้ายพลิกขวาหันหน้าหันหลังนะครับหรือแบบไหนดีนะครับหรืออาจารย์จะลองมันทุกอย่างก็บอกเขาเลยครับเดี๋ยวเขาทำให้ดูได้เลยครับอาจารย์เชิญครับ
2: คิดว่าไม่น่าจะมีผลครับหมุนทางไหนน่าจะได้เท่ากันนะคร
0: ับครับ

0: ขั้วใต้เข้าไปก่อนแล้วก็ดึงออกนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นจากกราฟที่พลอตบนที่แสดงนะบนจอภาพนะครับเราจะเห็นว่าถ้าดูในแง่ของขนาดของการตอบสนองที่ออกมาเป็นตัวกระแสไฟเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีขนาดที่พอๆกันนะไม่ว่าจะเอาทางทิศเหนือเข้าก่อนทางขั้วเหนือเข้าก่อนหรือขั้วใต้เข้าก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นแตกต่างกันก็คือในการที่เราเอาการแสดงพีคของกราฟที่เห็นนะถ้าเราเอาขั้วเหนือเข้าไปก่อนนะพีคบวกจะขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เวลาดึงออกก็จะเป็นพีคลบนะครับส่วนเมื่อเอาขั้วใต้เข้าไปก่อนนะครับก็จะปรากฏว่าเรามีพีคลบเกิดขึ้นมาก่อนนะครับจะมีเมื่อดึงเมื่อเหล็กออกก็จะมีพีคบวกตามมานะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่สำคัญนะครับBlake, go ahead, please.
1: Thank you, Dr. D. All right, so now I'm going to go ahead and show the last thing I was talking about, different orientations. So we tried with north facing in and south facing in. So now I'm going to go ahead and put the magnet in. I'll show this magnet just because it's easier to look at, horizontally with both poles on the sides going through. And we'll see what goes ahead and happens with that. So first I'll go ahead and let you translate, Dr. Didi, then we'll do the experiment.
0: All right, ครับก็อันต่อไปก็คือ Blake จะทำการทดลองโดยที่จะเอาแม่เหล็กขึ้นผ่านเข้าไปในขดลวดทองแดงโดยให้ขั้วเหนือกับขั้วใต้เนี่ยวางในแนวนอนแล้วเอาเข้าไปพร้อมๆกันนะครับเราจะมาดูกันครับ Blake, you can go ahead, please. Thank you.
1: Thank you, Dr. D. Okay, now this magnet oriented horizontally. As soon as Max is ready. So that first blip was a little bit of a error on my part. I think I rotated a little bit. As you can see, the rest of the time, though, there's not a lot of change. The line is pretty much straight. So what happens when I put it in without either of the poles, the north side or the south side facing in, no or very little current seems to be generated. So with that, I'll go ahead and let you translate Dr. Didi, and then I will jump to Alexa, who will talk about this law like she did before. Thank you.
0: Thank you, Blake. ครับ ก็ Blake ได้ทำการทดลองให้เราดูแล้วนะครับว่าการที่เคลื่อนแม่เหล็กในแนวราบเข้าไปนะครับผ่านกดลวดเนี่ยโดยให้ขั้วเหนือกับขั้วใต้วางตัวขนานกันไปนะครับทำให้เราเห็นว่าสัญญาณกระแสไฟที่ได้นะครับแทบจะไม่เกิดนะแทบจะไม่เกิดความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับเป็นค่าที่ได้ต่ำๆเท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นได้ชัดจากการทดลองนะครับว่าการที่เอาเข้าไปแบบนี้จะสู้แบบในแนวตามแกนเหลือใต้ไม่ได้นะครับ Thank you, Blake.
2: All right, so Blake talked about two ways to use magnet orientation to maximize electricity. It looks like the first rule will be to orient the magnet parallel or vertical in the coil.Additionally, it doesn't matter when it comes to the magnitude of the current, whether or not you put the north end or the south end first. So I'm going to go ahead and make a note of that too. And since we're talking about maximizing current, I'd like to also include two things that were mentioned earlier by one of your teachers.Which is, it's something we're not really able to demonstrate, but it's important to know. The size of the coil also does matter. So a smaller coil will have a greater current go through it. Also mentioned was the amount of turns. The more turns you have in a coil, the stronger the current's going to be.That concludes that section. We're now going to look at how fast to move the magnet and if that affects current. All right, Blake? Oh, Dr. Didi, if you want to translate first, sorry.
0: Okay, thank you, Alexa.
2: Thank you. Thank you.
0: กลับมาที่อเล็กซ่าเมื่อกี้นะครับกลับไปที่คำถามว่าแล้วในเรื่องนี้เราจะทำการเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้สูงสุดได้อย่างไรนะครับก็เราก็ได้คำตอบจากการทดลองที่เบลคได้ทำการเบลคกับแม็กซ์ได้ทำการทดลองให้เราดูนะครับก็จะสรุปได้ว่าประการแรกนะครับให้วางแท่งแม่เหล็กนะให้วางตัวขนานไปกับแนวแกนของขดลวดนะครับแล้วข้อที่2ไม่ว่าจะใส่ด้วยขั้วเหนือเข้าไปก่อนหรือขั้วใต้เข้าไปก่อนก็ไม่ได้ทำให้เกิด ความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าที่วัดได้นะครับอาจจะมีพีคที่ผิดแปลกกันไปบ้างแต่ปริมาณที่วัดได้ก็เท่ากันนะครับข้อที่3ก็คือขนาดของขดลวดทองแดงนะครับหมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางนะขนาดของขดลวดทองแดงยิ่งเล็กนะครับก็จะยิ่งทำให้ได้กระแสไฟฟ้าที่มากขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนรอบของขดลวดนะครับยิ่งมากก็จะยิ่งให้กระแสไฟฟ้าที่แรงขึ้นนะครับตอนนี้เราก็จะไปดูกันต่อว่าเราจะต้องเคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านขดลวดด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับถึงจะให้กระแสไฟฟ้าที่ดีครับ Thank you, Alexa. Go ahead, please.
3: Okay, so the final thing, as Alexa mentioned, that we want to ask you guys is kind of what the one thing we haven't really talked about yet is how quickly you move the magnet through the coil. So what we want you to ask the instructors there, Dr. Didi, is if we want to maximize the current through this coil.Should we move the magnet faster or slower or, and see what they think?
1: Yeah, we'll probably give less time this time just because we're at the end of the period.
3: Yeah, just a couple of seconds, just a quick thing.
0: Yeah, yeah. ครับ อาจารย์คิดว่าเราจะต้องเคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านกดลวดด้วยความเร็วหรือช้าหรือไงดีครับถึงจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ามากยิ่งเร็วยิ่งดีหรือไงครับช่วยสรุปให้เลยเนาะเอาเป็นว่าอย่างนั้นเนาะนะครับโอเคทางหัวหินมีความคิดตามไหมครับ
4: อาจารย์ครับผมขออนุญาตเล่าที่ได้คุยกันเมื่อกี้นะครับว่าอาจารย์ส่วนใหญ่นะครับก็จะมองเหมือนกันว่าถ้าเร็วยิ่งเร็วเนี่ยก็ยิ่งจะเกิดได้ดีนะครับแต่อาจารย์ศรีภัยมีประเด็นหนึ่งว่าบางทีเคยทดลองว่าถ้าเร็วมากๆเนี่ยมันจะเกิดอาการบางอย่างแต่พอเคลื่อนที่ในปริมาณค่าหนึ่งเนี่ยมันจะให้กระแสที่ดีกว่าครับ
0: โอ้ครับผม
4: ครับ
0: คร
4: ับ
0: Max we have some answer from teacher here first comments is thatI think that the faster you move the magnet through the coil, the higher the electricity you can get. However, there is one common saying that actually they think that there must be a certain frequency that you can move the magnet that would maximize the electricity.Yes. Thank you.
5: Those are great answers. Yeah, thank you, Dr. Yi. Thank you, everyone there. The point about the frequency is true. No, excuse me. So thank you, everyone. Those are great answers. And it is true that a frequency is important, especially if you want to generate some kind of what we call alternating current, right, where the current and voltage are fluctuating at some frequency. So it's important to keep that in mind.So to show that these predictions are correct, we're going to do the same thing. We're going to graph the current through this coil as I move the magnet slowly at first and then quickly. So if you translate Dr. Didi and then we'll do it.
0: All right. Yes. Yes. ครับ Max บอกว่าโอ้เป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะครับอาจารย์พูดถึงความถี่ในการเคลื่อนแท่งแม่เหล็กนะครับและแน่นอนว่าความถี่ที่เหมาะสมนะก็ย่อมจะให้กระแสไฟฟ้าที่ดีที่สุดนะฮะก็เหมือนกับกระแสไฟฟ้าสลับนั่นเอง นะครับที่เราจะต้องดูว่าความถี่เท่าไหร่ที่จะให้กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมที่ดีที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยว Max ก็จะได้ทำการทดลองให้เราดูอีกครั้งนะครับ Thank you Max, go ahead please.
6: Okay, so if you'd like to collect, we're going to start moving the magnet slowly through the coil. And then if I do it much faster, we can see that you do generate a much larger current by moving quickly. If you could translate Dr. D.
0: Yes. ครับอย่างที่ Max แสดงให้เราจากการของกราฟนะครับจะเห็นว่าในช่วงแรกนะครับช่วงของ5วินาที6-7วินาทีแรกเนี่ย Max เขามีการขยับแม่เหล็กเข้าออกจากขดลวดทองแดงนะฮะอย่างช้าๆนะครับพอหลังจากวินาทีที่7ไปแล้วเขาก็มีการขยับแท่งแม่เหล็กผ่านเข้าออกขดลวดในความถี่ที่สูงขึ้นเราจะเห็นได้ชัดว่ามีการสร้างกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในปริมาณที่สูงกว่านะครับ Thank you Max go ahead please
6: So finally, Blake is going to fill in our last rule on our list here, and then we're going to give it back to Dr. Dean.
0: Yes.
6: Please.
1: All right.
0: Thank you, Max.
1: So we're going to go. Dr. Dean, I'm going to go ahead and re-emphasize what Max just said. We discovered that the faster we move the magnet through the coil, the more current is generated.
2: Also, in case you guys ever want to go back to this, this document is going to be in folder S3, subfolder S3B.
1: Thank you, Lisa. So if you want to go ahead and translate, Dr. D.
0: Okay, yes. ครับ ก็ครับ เขาก็สรุปโดยรวมก็คือว่ายิ่ง move ยิ่งเคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านเข้าออกขดลวดทองแดงเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้นนะครับนั้นข้อสรุปต่างๆที่เราหาได้ในวันนี้ก็จะไปอยู่ในเอกสารนะครับซึ่งก็จะนำไว้บรรจุไว้ใน S3 ของเซสชันนะครับ Thank you Blake
1: I'm going to go ahead and move to Dr. Dean who's going to summarize everything we've talked about already
0: ครับเราก็จะไปกลับไปหาดร. ดีนนะครับเพื่อที่จะสรุปรวมว่าในวันนี้เราได้เรียนอะไรไปบ้างนะครับ Thank you Dr. Dean
7: Greetings. Hope you're surviving with your cold.
0: I'm okay. Thank you.
7: Thank you. So in this last section, we have sort of qualitatively explored how moving a magnet in a coil creates electric current. And in the case of the slinky seismometer, that is creating a signal for us to record and monitor.And I want to emphasize that though we were working qualitatively, we did work to develop a set of rules in terms of how one moves the magnet to maximize current that we can use in the design of our slinky seismometer. Please translate.
0: ครับดร. ดีนก็ได้พูดถึงว่าในวันนี้เราก็ได้มีการทำการทดลองในเรื่องของการเคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านขดลวดทองแดงนะครับเป็นการทดลองในเชิงคุณภาพนั่นก็หมายความว่าทำการทดลองโดยแบบที่เราเห็นนะครับโดยในเหมือนกับในห้องแล็บทั่วไปนะครับไม่ได้มีการทำแบบคำนวณเป็นตัวเลขออกมาเป๊ะๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะไปเกี่ยวพันกับในเรื่องของการที่เรามาออกแบบทำงานกับ slinky seismometer นะครับซึ่งจะต้องมีการเคลื่อนแม่เหล็กผ่านขดลวดนะครับซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณที่เราจะทำการวัดได้ซึ่งตรงนี้ทางเราก็จะต้องมาศึกษาว่าการที่จะมาวัดทำยังไงถึงจะสามารถที่จะวัดการเคลื่อนของแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยหรื น้อยๆเนี่ยสามารถที่เราสามารถที่จะวัดค่ามันได้นะฮะ

0: อันนี้จะมีความสำคัญมากในการทำงานของ Slinky Size Thermometer นะครับ Thank you, Dean. Go ahead, please.
1: So as we developed the rules, what we tried to model was what I would call fuzzy student thinking into more specific or more correct student thinking. And that is that one could answer the question, move the magnet near the coil, and that would be fuzzy thinking. But now we have a set of rules that say move the magnet axially through the coil, oriented parallel to the coil, and move it at maximum speed in order to optimize current. And so I hope we've modeled that for you today. We've tried to. I think next week we're going to have some fun making some paper plate speakers and looking at lens law damping. And with that, I'd like to say farewell for the evening.
0: Okay. ครับดร.ดินก็บอกว่าในการศึกษาวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเรากำลังทำการศึกษาเพื่อที่กำหนดว่า fuzzy student thinking ก็คือที่คิดกันแบบเด็กๆง่ายๆนะครับเราจะเปลี่ยนจากที่มันอาจจะฟังดูแล้วมันไม่ค่อยเข้าท่านักให้มาเป็น correct student thinking นะครับก็คือคิดให้มันถูกตามแนวทางที่มันควรจะเป็นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการที่เราเคลื่อนแม่เหล็กผ่านกฎลวดนะครับเคลื่อนอย่างไรให้เราสามารถที่จะเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุดนะเพื่อที่จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำการกันต่อไปนะครับโดยที่ครั้งหน้าเนี่ยก็คงจะได้มาศึกษากันต่อในเรื่องของ lens law damping นะครับซึ่งถ้าเราถ้าผมจะชี้เพิ่มเติมนิดนึงนะฮะในเรื่องของ slinky size thermometer อาจารย์จะเห็นว่านอกจากส่วนประกอบที่มันเป็นส่วนที่เป็นนี่ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพื่ออาจารย์จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับตัว slinky size thermometer มันจะเป็นส่วนที่มีขดลวดอาจารย์เห็นไหมครับส่วนข้างในตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับที่มันจะเคลื่อนผ่านตัวนี้จะเป็นตัวที่พอมีแผ่นดินไหวพวกเราจะ detect ตัวนี้นะครับนั่นคือทำไมเราถึงต้องมาศึกษากันวันนี้ว่าไอ้ขดลวดกับแม่เหล็กนี่มันเกี่ยวพันกันยังไงแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาดูกันในเรื่องของตัวล่างละว่าแม่เหล็กกับการ damping นะมันจะเป็นยังไงนะครับก็อาจารย์จะได้เห็นได้ชัดว่าแต่ละเซสชันเนี่ยมีการวางแผนเอาไว้อย่างดีว่าเรากำลังศึกษาอะไรไล่ลงไปนะครับอาจารย์ครับThank you, Dr. Dean.
1: Thank you. So that's all we have for this evening. And so I'd like to say until next week, Sawadee Kap, and we'll see you next week.
2: Thank you, Dr. Dean and the team for the contribution. It's a very great session. Thanks a lot, and see you in the next session.Next Friday, right? Thank you. ค่ะอาจารย์คะเราก็มาถึงตอนท้ายของรายการแล้วนะคะอาจารย์คงได้ฟังการบรรยายของทั้งทาง Oracle และทางดร.ทิติแล้วนะคะท่านใดยังมีข้อที่จะต้องการทบทวนหรือว่าไปดูอีกครั้งหนึ่งอาจารย์สามารถจะได้ทั้งฟังและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมแล้วก็ลิงก์วิดีโอที่ใช้ทั้งหมดในเซสชันนี้นะคะโดยอาจารย์ไปคลิกที่ www.dlf.ac.th แล้วก็ไปคลิกที่เมนูที่เขียนว่าข่าวสารนะคะหรือถ้าหากว่าใครสะดวกที่จะเข้าที่ Facebook ก็ไปเข้าที่ Facebook Fanpage แล้วพิมพ์ว่า DLF Teacher Training ค่ะในช่องที่เขียนว่า search นะคะไปที่ช่อง search แล้วก็พิมพ์ว่า DLF Teacher Training นะคะอันในส่วนของFacebook Fanpage ของ DLF นะคะก็คงจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์หน้าที่4กันยายนนะคะค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DL คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการอบรมด้วยระบบวิดีทัศน์ทางไกลระหว่างมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาและมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินโดยความร่วมมือของบริษัท GOT จำกัดมหาชน Welcome you all to the fourth session of video conferencing science teacher training onThe physics and mathematics of slinky seismometers and their use in the classroom by Dr. Dean Lively Brooks, the Director of Undergraduate Studies, Department of Physics, University of Oregon, and translated by Dr. Titi Duryatit, Department of Geoscience, Mahidol University. And this is the fourth session.